0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วานี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพ ดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ
7: ผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
9: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
0: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับทัวร์ออฟไทยแลนด์2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
11: น1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุด
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
16: เด็กทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต
17: ่
16: สามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
18: คืน11นาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเท่านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุนันอธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
17: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
20: สวัสดีครับ
17: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
20: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานมีการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามเราก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
17: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
20: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆรวมกว่า191ประเทศนะครับ
17: ท
20: ั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปรวมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุรกรขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆครับ
17: ค่ะนอกจากกรมศุลกากรแล้วเนี่ยค่ะเราได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
20: ก็ทุกหน่วยงานครับก็เราได้มีการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับด
17: ่
20: านควบคุมโรคนะครับของกระทรวงเกษตรแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้นะครับแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจรับผิดชอบของตนประสานข้อมูลไฟล์การเดินทางรายชื่อรูปภาพของผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องให้เขาได้รับความสะดวกที่สุดแล้วก็ให้เขาประทับใจและทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดีครับ
17: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
20: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบอดี้การ์ดก็ต้องมีอาวุธเข้ามาก็ต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
17: ค่ะแล้วมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
20: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะศูนย์ประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะ เพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงๆครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
2: ค
20: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
2: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษอะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติอะคะ
20: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบสภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
2: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
20: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
2: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
20: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาcontingency plan นะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินสายท่าอากาศยานก็คือ ALT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าให้มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสูทใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
2: แล้วเราได้มีการนำพิจิตรท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
20: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
2: สำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
20: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางในการเช็คอินนิดนึงครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
20: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
2: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
20: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
23: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: ข้อข่าวเล่าประเด็น
25: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบัวเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ30เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
26: พอน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก 3-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกสามวันสามคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะจะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ยร้อยอย่างก็ขึ้นอาจจะสักสิบอย่างอะไรอย่างเงี้ย
25: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100 บาทเหลือ60 บาทต่อกิโลกรัม มและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
1: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นกรมการประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมการเกษตรก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
25: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันผู้ริมปราศภาภาครายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
5: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
4: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบ ส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อ นำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนในจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
23: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

0: ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
1: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
0: สำหรับการประเมิน ITA ปี2519ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
1: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
0: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
2: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคาย หรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำ

น้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
1: If you like them, call soon. Just for you.
2: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้ออุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมาร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คนเราเนี่ยเวลามีภัยคุกคามมีทุกข์บีบคั้นก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายพอสุขสบายก็นอนต่อไปพระพุทธศาสนาก็จึงต้องย้ำเรื่องความไม่ประมาทเพราะว่าเมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาทใครทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้คนนั้นแหละเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผล
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านรวมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวทพังงาเรดิโอเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมการพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: พังงาจังหวัดแห่งโอกาสและการพัฒนาโดดเด่นด้วยธรรมชาติวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเบื้องหลังทุกการพัฒนาล้วนมีข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงของพื้นที่และช่วยให้มองเห็นทิศทางของจังหวัดได้ชัดเจนขึ้นสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาทำหน้าที่จัดทำรวบรวมและบูรณาการข้อมูลสถิติของจังหวัดเริ่มต้นจากการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนชุมชนและพื้นที่จริงเพื่อให้ข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องพร้อมรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมและพร้อมนำไปใช้ประโยชน์จากนั้นข้อมูลจะถูกตรวจสอบจัดระบบและบูรณาการให้สามารถเชื่อมโยงและนำมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพก่อนนำไปวิเคราะห์และเผยแพร่ในรูปแบบสารสนเทศที่เข้าใจง่ายเพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จริงข้อมูลด้านประชากรสังคมและแรงงานช่วยสะท้อนโครงสร้างของประชากรการดำเนินชีวิตและสถานการณ์แรงงานของพื้นที่ขณะเดียวกันข้อมูลด้านการศึกษาและสุขภาพช่วยให้เห็นการเข้าถึงบริการและความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงวัยด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้อมูลช่วยสะท้อนศักยภาพการผลิตการประกอบอาชีพและโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดส่วนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจรวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยสะท้อนศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดในหลายมิติเมื่อข้อมูลจากทุกภาคส่วนถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจึงสามารถวิเคราะห์และมองเห็นภาพรวมของจังหวัดได้ชัดเจนขึ้นสารสนเทศที่มีคุณภาพจึงช่วยสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเพื่อให้การพัฒนาจังหวัดพังงาตอบโจทย์พื้นที่ประชาชนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะทุกวันจันทร์ค่ะหลังเวลาเคารพธงชาติ 8:00 นค่ะไปจนถึงเวลา 9:00 นนะคะในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะนำโดยนายไพรัตน์เพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะและหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานการประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องราวของการพัฒนาจังหวัดค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะเรามีการพูดคุยนำเสนอการขับเคลื่อนงานผ่านทางวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและคุณผู้ฟังนะคะก็ยังสามารถรับชมรับฟังได้ทาง Facebook Live สวท.พังงากรมประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพูดคุยกับสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาค่ะมาอยู่ในห้องส่งกับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าค่ะ
2: สวัสดีครับน้องปาย
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับแฟนรายการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพบประชาชนทุกท่านครับผมนายชาวเล่ทองจตุครับสถิติจังหวัดพังงาย้ายมารับราชการอยู่ที่จังหวัดพังงาวันที่15กรกฎาคม2569ครับผมก็เป็นน้องใหม่ที่เข้ามาทำงานเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่นี่ครับผม
1: ค่ะท่านหัวหน้าคะอยากให้ท่านหัวหน้าค่ะพูดถึงที่มาที่ไปของโครงสร้างหน่วยงานค่ะว่าอยู่ภายใต้สังกัดใดแล้วก็มีภารกิจหลักในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาอย่างไรบ้างคะท่าน
2: ครับผมวันนี้ผมมีโอกาสดีที่ได้เข้ามาร่วมจัดรายการที่สวท.จังหวัดพังงานะครับก็ได้มีโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการสำรวจต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมทั้งบทบาทภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำวิสัยทัศน์ของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับก็คือขับเคลื่อนระบบสถิติประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับแล้วก็มีวัฒนธรรมองค์กรก็คือยึดหลักวิชาพร้อมหาสิ่งใหม่ใส่ใจลูกค้าศรัทธาองค์กรเอื้ออาทรต่อ กันและก็รักมั่นสสช.นะครับพันธกิจก็มีดังนี้นะครับขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบเศรษฐีประเทศไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐีครับเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเศรษฐีด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลครับสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ใช้สติทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มความสามารถในการให้บริการครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพองค์กรในด้านบุคลากรเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับผมส่วนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสติตามพระราชบัญญัติสติพ.ศ. 2550มีดังนี้นะครับจะทำแผนแม่บทสติเกี่ยวกับการดำเนินงานทางสติของรัฐครับจัดทำมาตรฐานสติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบครับส่งเสริมและพัฒนางานสติของรัฐและเอกชนจัดทำสัมมโนหรือสำรวจตัวอย่างหรืออำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆของประเทศครับประสานงานและหาหรือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนกำหนดความต้องการรับผิดชอบในการดำเนินการทางสติตามแผนแม่บทนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำปรึกษาความช่วยเหลือแก่หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและระเบียบวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลผลสติครับประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสติเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศครับให้บริการสติแก่หน่วยงานองค์กรเอกชนและบุคคลทั่วไปครับและก็เผยแพร่สติและจัดทำให้มีการศึกษาอบรมวิชาการความรู้เกี่ยวกับสติครับร่วมมือประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการในงานเกี่ยวกับสติและก็ปฏิบัติงานอื่นตามที่ทำที่มีกฎหมายกำหนดและก็ตามที่รัฐมนตรีมอบหมายครับน้องปาย
1: หัวหน้าคะสำนักงานสถิติจังหวัดพังงานะคะก็คือเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อะไรนะคะ
2: สังกัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับผมครับผมก่อนน้องปายครับก่อนอื่นขออนุญาตนำโครงสร้างแนะนำโครงสร้างของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะครับก็คือในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสำนักงานสติแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็โทรคมนาคมแล้วก็ไปรษณีย์นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เรียกสั้นๆว่าสดช.แล้วก็มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือดีป้านะครับที่เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้กระทรวงสำนักงานสติแห่งชาติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นในการเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงดิจิตอลครับผม
1: ก็คือก็เป็นซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: สำนักงานสติแห่งชาติก็คือที่เราเรียกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เราเรียกว่ากระทรวงดีอีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วภารกิจหลักของหน่วยงานค่ะของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงานี่มีอะไรบ้างนะคะหัวหน้า
2: ครับผมก็ภารกิจหลักของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาก็จะไปก่อไปด้วยขออนุญาตแนะนำโครงสร้างของสำนักงานสถิติพังงานะครับว่าเราแบ่งเป็น3กลุ่มงานกลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มงานวิชาการและวางแผนกลุ่มงานที่2กลุ่มปฏิบัติการสติและดิจิตอลและกลุ่มงานที่3ก็คือกลุ่มขับเคลื่อนดิจิตอลนะครับส่วนกลุ่มงานที่1ก็คือกลุ่มวิชาการสติและวางแผนเนี่ยก็จะเป็นการนำตัวเลขที่ได้จากการสำรวจมาประมวลผลแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนะครับส่วนกลุ่มปฏิบัติการสติและดิจิตอลเนี่ยก็จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งโครงการสำรวจและสัมมโนนะครับแล้วก็กลุ่มงานขับเคลื่อนดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้ด้วยความบุคลากรของเรายังไม่มีความพร้อมเนื่องจากว่าเรามีบุคลากรจำกัดเราก็ให้ ทางผอ.กลุ่มวิชาการนี่มารักษาสาราชการแทนครับส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของจังหวัดพังงาเนี่ยก็เราจะประกอบไปด้วยทั้งสัมมโนและสำรวจนะครับสัมมโนหมายความว่าถ้ามีการทำสัมมโนเราก็จะทำการสำรวจทุกหน่วยที่เป็นโครงการนั้นอย่างเช่นโครงการสัมมโนประชากรและเคหะที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้นเมื่อปี2569นะครับ68ขออภัยครับผมสัมมโนประชากรและเคหะเนี่ยเราจะนับประชากรที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยเกิน3เดือนครับผมยกเว้นสถานทูตประเทศนั้นๆ นะครับเราจะไม่นับเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับผมแล้วก็โครงการสำรวจเนี่ยโครงการที่เป็นสำรวจทุกๆเดือนนี้ก็จะมีโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนครับแล้วก็โครงการสำรวจการมีงานทำของประชากรในจังหวัดครับผมแล้วก็มีโครงการสำรวจความคิดเห็นและก็โครงการสำรวจอื่นๆที่ทางรัฐบาลต้องการทราบข้อมูลครับผมครับผมทีนี้โครงการสัมมโนกับสำรวจแตกต่างกันยังไงขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมให้ทราบว่าถ้าเป็นสัมมโนเราจะทำสำรวจทุกหน่วยอย่างเช่นสัมมโนประชากรก็สำรวจประชากรในประเทศไทยสัมมโนเกษตรเราก็จะทำการสำรวจผู้ที่ทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพ่อปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และก็ประมงนะครับแล้วก็สัมมโนอุตสาหกรรมก็จะเป็นการสำรวจภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกโรงงานทุกบริษัททุกร้านค้าที่มีการผลิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สัมมโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการเราก็จะสำรวจทางร้านค้าสถานประกอบการครับผมแล้วก็ทางร้านบริการอาจจะเป็นตัดผมนวดสปาและก็เป็นโรงแรมและเกสต์เฮาส์ครับผมทีนี้ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะนำไปกำหนดนโยบายแล้วก็วางแผนพัฒนาทางด้านต่างๆนะครับครับ
1: ท่านหัวหน้าคะหนูได้ยินมาว่าสำนักงานสถิติค่ะก็คือพี่ๆเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะก็จะต้องมีการลงพื้นที่สำรวจใช่ไหมคะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบวิเคราะห์ใช่ไหมคะทุกด้านเลยใช่ไหมคะทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมประชากรแล้วก็เกษตรกรรมใช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้งที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาและสำนักงานสถิติทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าผู้ประกอบการหรือท่านไหนที่อยากได้ก็สามารถมาขอได้ที่เราใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจะมาขอด้วยตัวเองที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาที่ชั้น3สารกลางจังหวัดนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทรสำนักงานสถิติได้เลยนะครับแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาหรือเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เลยครับผมทีนี้ที่น้องปายถามเรื่องจะมีเจ้าที่เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนสถานประกอบการเนี่ยเจ้าที่เราเนี่ยก็จะถูกอบรมในเรื่องหลักการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งมีคุณภาพคุณภาพของข้อมูลที่ดีก็คือจะประกอบไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ทันความต้องการของผู้ใช้ด้วยนะครับนี่แหละคือหัวใจของคุณภาพข้อมูลครับน้องปายทีนี้การที่เราได้มาซึ่งคุณภาพของข้อมูลเนี่ยผมจะขออนุญาตเล่าการที่เราจะมีหน้าที่เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนสถานประกอบการนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการอบรมซึ่งเจ้าที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งแล้วก็จะต้องรู้จักวิธีการซักถามของผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจในขอบข่ายคุ้มรวมคำนิยามของโครงการนั้นๆอย่าง อย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อที่จะไปถามข้อมูลของประชาชนได้ให้ประชาชนได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงครับผมแล้วก็จะต้องมีการแนะนำตัวชี้แจงวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ของข้อมูลที่จะได้ใช่ครับน้องปายเนี่ยแหละคือเป็นที่มาว่าน้องๆทุกคนจะได้รับการอบรมก่อนที่จะเข้าไปลงในพื้นที่ส่วนก็มีคำถามว่าแล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะเก็บรักษาเป็นความลับหรือไม่แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีหรือไม่การจะเก็บภาษีหรือไม่ก็ขออนุญาตตอบทางน้องปายดังนี้นะครับก็คือว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยทางพ.ร.บ.สถิติพ.ศ.2550ซึ่งพ.ร.บ.เนี่ยได้ปรับปรุงแก้ไขที่เป็นฉบับปัจจุบันนะครับก็กำหนดไว้ว่าข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจสัมมโนเนี่ยถ้าเป็นรายครัวเรือนเนี่ยเราจะเก็บไว้เป็นความลับโดยไม่สามารถไปเปิดเผยเป็นรายครัวเรือนรายบุคคลและก็รายเขาเนี่ยครับก็คือไม่สามารถไปเปิดเผยได้เลยยกเว้นข้อมูลที่เป็นภาพรวมอาจจะเป็นทั้งภาพรวมในจังหวัดภาพรวมภาคแล้วก็ภาพรวมของประเทศเนี่ยข้อมูลเนี่ยเราจะสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ครับผม
1: ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวใช่ไหม
2: ใช่ครับทีนี้ถามว่ามันจะมีพรบข้อมูลส่วนบุคคลแล้วไม่ให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติได้ไหมอันเรื่องนี้ขอตอบเลยนะครับว่าไม่ได้ครับเนื่องจากว่าพ.ร.บ.สถิติประชาชนทุกคนมีหน้าที่ให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้ามีโครงการสำรวจอะไรต่างๆและสัมมโนเนี่ยขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะว่าถ้ารัฐมีข้อมูลหรือหน่วยงานภายใต้กระทรวงกรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะได้มีข้อมูลที่นำไปกำหนดนโยบายวางแผนได้ถูกต้องครับส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียภาษีเนี่ยทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยไปให้กับสรรพากรได้แล้วก็สรรพากรก็ไม่ได้มาขอข้อมูลกับเราก็ให้เชื่อมั่นว่าทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจะถือว่าความลับของข้อมูลของท่านเป็นความลับทางกฎหมายครับผม
1: ค่ะท่านหัวหน้าคะฟังดูแล้วสำนักงานสถิติจังหวัดพังงานะคะก็ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะในการสร้างข้อมูลสร้างฐานข้อมูลค่ะเพื่อนำไปใช้วางแผนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพังงาบ้านเราเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยเจาะลึกถึงโครงการสำคัญต่างๆของสถิติจังหวัดพังงากันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะดิฉันปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะยังอยู่กับท่านหัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาค่ะท่านชวเรศทองจัตตุค่ะท่านหัวหน้าคะพูดถึงงานสถิติค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะคิดว่าเป็นตัวเลขไกลตัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะข้อมูลสถิตินะคะก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าขณะนี้ค่ะสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาค่ะมีโครงการหรือการลงพื้นที่สำรวจเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะขอให้ท่านหัวหน้าช่วยแนะนำโครงการสำคัญสำหรับเดือนตุลาคมนี้ค่ะท่านหัวหน้าคะ
1: ครับผมก็โครงการที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาที่จะทำการสำรวจในเดือนตุลาคมนี้ก็ประกอบไปด้วยโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะครับซึ่งโครงการนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเลขที่สำนักงานสภาพัฒนาคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำตัวเลขของข้อมูลนี้ของโครงการนี้นำไปใช้นะครับผมซึ่งโครงการนี้ก็จะดูว่ามีรายได้ต่อครัวเรือนเท่าไหร่แต่และคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทุกคนพอสำรวจรายได้กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็เราทางสำนักงานเนี่ยก็จะมาสรุปว่าอ๋อแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีหนี้สินมีอะไรที่เป็นตัวเลขที่ทำให้ว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปกำหนดนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆต่อไปนะครับแล้วก็โครงการที่2ก็คือโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรครับโครงการนี้ก็จะทำการสำรวจทุกๆเดือนนะครับเราก็จะดูทุกๆเดือนแล้วก็ดูเป็นรายไตรมาสด้วยว่าประชากรในจังหวัดพังงาเนี่ยมีอัตราการว่างงานเพิ่มหรือลดลงนะครับก็จะดูตัวเลขว่าประชาชนในจังหวัดพังงาที่ทำการสำรวจแล้วเนี่ยมีการว่างงานเท่าไหร่แล้วก็มีการทำงานเท่าไหร่มีภาคการทำงานภาครัฐบาลภาคเอกชนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยเท่าไหร่ครับผมแล้วก็โครงการต่อมาโครงการสำรวจสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ของกสทชให้มาทำการสำรวจแล้วก็การเข้าถึงการรับรู้รับฟังในเรื่องการวิทยุโทรทัศน์นะครับผมแล้วก็โครงการต่อมาก็คือโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาสครับซึ่งโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาสนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปดูว่าสถานประกอบการนั้นๆน่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือรายได้ลดลงมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายลดลงเนื่องจากว่าโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โครงการต่อมาก็คือโครงการสำรวจพื้นฐานของครัวเรือนเนี่ยซึ่งการสำรวจพื้นฐานของครัวเรือนเนี่ยเราจะถามแต่ละครัวเรือนในหมู่บ้านนั้นหรือใน EA นั้น EA ก็คือ area ที่เป็นเขตเทศบาลครับที่ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านเนี่ยบางทีเราสำรวจในเขตเทศบาลแต่ในเขตเทศบาลเราจะมีการแบ่งเขตเป็นขอบเขตว่าอ๋อ1 EA นี้ก็คือ1บล็อกเขตงานที่เราจะต้องทำไปทำการสำรวจแล้วก็สำรวจในครัวเรือนในพื้นที่นั้นๆให้ได้ครบทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็เพื่อจะนำครัวเรือนได้ที่ได้ทั้งหมดไปสุ่มตัวอย่างแล้วมาสำรวจในโครงการต่างๆต่อไปครับผมส่วนในเรื่องของโครงการสำรวจในเดือนตุลาคมทีนี้ขออนุญาตแจ้งให้ผู้ที่รับฟังว่าทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยได้ทำการสำรวจประชากรและเคหะเมื่อปี2568แล้วก็จากการสำรวจพบว่าประชากรรวมของจังหวัดพังงาอยู่ที่277,187คนนะครับแบ่งเป็นประชากร 138,213 คนครับประชากรหญิง 136,974 คนครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากการทำสัมมโนประชากรสัมมโนแตกต่าง างจากทะเบียนราษฎร์ยังไงขออนุญาตอธิบายให้น้องปายฟังดังนี้นะครับคือทะเบียนราษฎร์เนี่ย ก็คือประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ตามที่เขาแจ้งทางกรมการปกครองนะครับส่วนสำนักงานสถิติเนี่ยจะไม่ยึดตามทะเบียนราษฎร์จะสำรวจตามเป็นจริงณเวลาวันที่สำรวจนะครับก็คือว่าสมมติว่าทะเบียนราษฎร์มีสมาชิก5คนตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่อยู่อาศัยอยู่จริงแค่3คนอีก1คนไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่อีก1คนไปเรียนอยู่ที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยครับซึ่งเอาตามความเป็นจริงก็คือสำมโนเนี่ยคือทางสำนักงานสถิติยึดตามความเป็นจริงนะครับผมทีนี้สำมโนประชากรและเคหะเนี่ยทำโดยที่ทาง UN ก็คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยแนะนำให้ทั่วโลกทุกประเทศนะครับได้จัดทำขึ้นทุก10ปีอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับแต่บางประเทศเนี่ยที่มีความพร้อมเนี่ยก็อาจจะทำทุก5ปีทีนี้ทำเพื่ออะไรก็คือทำเพื่อทางองค์การสหประชาชาติหรือว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่มันจะส่งผลกระทบต่ออาหารของประชาชาชากรหรือไม่เนื่องจากว่าทั้งสาธารณูปโภคทั้งทางด้านอาหารเราจะผลิตอาหารเพียงพอหรือไม่แล้วก็เราควรจะมีการกำหนดนโยบายเรื่องประชากรในด้านไหนบ้างเนี่ยครับก็คือเป็นที่มาของโครงการสัมมโนประชากรและเคหะทีนี้ถามว่าถ้าเรารู้ตัวเลขแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าการกระจายตัวของประชากรแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ณปัจจุบันมีประชากรกระจุกอยู่ที่ตรงนี้แล้วถ้าตรงนี้มีประชากรเยอะๆแล้วทีนี้ทั้งด้านโรงพยาบาลทั้งด้านการศึกษาจะต้องมีโรงเรียนให้เด็กนักเรียนจะต้องมีสถานพยาบาลให้กับประชาชนที่จะต้องรักษาครับผมในตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะนำไปกำหนดนโยบายทางด้านประชากรครับ
0: ครับท่านหัวหน้าคะแล้วเวลาลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนเนี่ยค่ะที่ขอข้อมูลนี่ค่ะยากไหมคะท่านหัวหน้าคะ
1: อ๋อคำถามนี้ทางสำนักงานสถิติมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าไปสำรวจในครัวเรือนและก็สำรวจสถานประกอบการเนี่ยถามว่ายากไหมก็ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือ เข้าใจ ข้อมูล เข้าใจวัตถุประสงค์และก็ประโยชน์ของข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีเจ้าที่พยายามที่จะชี้แจงวัตถุประสงค์อธิบายว่าในเรื่องโครงการสำรวจตรงนี้ท่านจะได้ข้อมูลกลับมาดังด้านไหนบ้างแล้วก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลที่ดีก็คือเราก็สามารถพัฒนาประเทศไปในทางที่ถูกต้องได้แต่ถ้าข้อมูลที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็กำหนดนโยบายการด้านต่างๆก็จะผิดพลาดไปด้วยครับก็ผมขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีหรืออเมริกาหรืออังกฤษก็หน่วยงานประชาชนทุกคนเนี่ยจะให้ความร่วมมือและก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับหน่วยงานสำนักงานสถิติแห่งชาติครับผม
0: แสดงว่าถ้าประชาชนให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงก็คือจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเราใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับ
0: ท่านหัวหน้าคะหนูได้ยินมาว่าพี่ๆที่ลงข้อมูลไปสัมภาษณ์นะคะมีชื่อเรียงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เราจะมีตัวแทนของเจ้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลก็คือคุณมาดีนะครับก็เหมือนโลโก้ของตัวแทนคือเรามาดีเราไม่ได้มาร้ายครับน้องปายเนื่องจากว่าเราข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราจะคือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐทั้งรัฐบาลทั้งกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นำไปใช้ข้อมูลแล้วก็นำไปกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าถ้าตอบคำถามของคุณมาดีอย่างถูกต้องเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะท่านหัวหน้าคะ
1: ใช่ครับน้องปาย เพราะฉะนั้นการที่เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ส่งผลไปการกำหนดนโยบายที่ถูกต้องนะครับแต่ถามว่าเอ๊สถิติมาทำการสำรวจบ่อยๆทุกๆเดือนเนี่ยไม่เห็นมาช่วยอะไรได้เลยประชาชนก็สงสัยในตรงนี้นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ช่วยเหลือโดยตรงแต่หน่วยงานที่ได้ใช้ข้อมูลจากตัวเลขสำนักงานสถิติเนี่ยจะไปกำหนดนโยบายมาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆโดยตรงครับต้องคือสำนักงานสถิติก็เหมือนเข็มทิศชี้นำทางแล้วก็ถ้าเราคุ้มภูมิใจอยู่ในเบื้องหลังของการทำงานที่เราเหมือนปิดทองหลังพระท้ายที่สุดแล้วคนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเราเห็นตัวเราว่าเราทำงานเพื่อประเทศชาติเราผลิตข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและก็ทันสมัยด้วยครับน้องปาย
0: ท่านหัวหน้าคะท่านสถานประกอบการนะคะหรือหน่วยงานของรัฐค่ะถ้าอยากได้ข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลต่างๆของทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาค่ะสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างนะคะท่านหัวหน้าค่ะ
1: ในทางแรกก็คือทางโทรศัพท์นะครับน้องปายก็คือเบอร์โทรศัพท์076460648ครับแล้วก็แฟกนะครับ076460649ครับผมแล้วก็มาติดต่อด้วยตัวเองนะครับก็คือที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาสารกลางจังหวัดชั้น3ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับหรือเว็บไซต์ทาง www.pangnga.nso.go.th นะครับแล้วก็ทาง Facebook สำนักงานสถิติพังงาแล้วก็ TikTok สำนักงานสถิติพังงาครับน้องปาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะซึ่งอยากให้ท่านหัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาค่ะได้ฝากถึงสาระสำคัญนะคะหรือฝากข้อความถึงพี่น้องประชาชนค่ะในการร่วมมือกันให้ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากงานสถิติจังหวัดพังงาเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของเราสักนิดค่ะท่านหัวหน้าคะ
1: ครับน้องปายผมในนามของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับขอฝากประชาสัมพันธ์โครงการสัมมโนอุตสาหกรรมพ.ศ. 2570ซึ่งจะจัดทำขึ้นในช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาถึงกรกฎาคมพ.ศ. 2570นะครับก็คือโครงการนี้จะจัดทำขึ้นทุก5ปีครับผมแล้วก็โครงการนี้มีประโยชน์และก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะดูทางภาคการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารการผลิตเสื้อผ้าการผลิตเฟอร์นิเจอร์การผลิตทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลิตเนี่ยทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเก็บข้อมูลแล้วก็นำไปให้ภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในด้านโครงการสัมมนาอุตสาหกรรมครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดพังงาทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับเจ้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาที่เข้าไปเก็บข้อมูลในโครงการต่างๆของเรานะครับเพราะว่าข้อมูลที่ดีก็คือข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับผมแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยทางสำนักงานทางจังหวัดเนี่ยก็จะนำไปวางแผนกำหนดนโยบายจังหวัดให้จังหวัดของท่านเนี่ยได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแล้วก็ผมก็ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาด้วยดีเสมอมาขอบพระคุณครับ
0: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับคุณผู้ฟังในรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนของเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่าน

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและร่วมรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตพร้อมด้วยท่านหัวหน้าสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตั้งแต่การสื่อสารการทำงานไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนวิธีการให้ข้อมูลจึงเปลี่ยนแปลงตามสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องรับกับยุคดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถให้ข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568ในรูปแบบดิจิทัลเซนซัสซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูประบบสถิติไทยจากการเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมสู่การเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลโดยให้ประชาชนสามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติเว็บไซต์ทางรัฐและแอปพลิเคชันทางรัฐขณะเดียวกันยังคงมีคุณมาดีลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นไปตามหลักการจัดทำสัมมโนประชากรและเคหะกว่า6ทศวรรษที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะอย่างต่อเนื่องทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรอย่างชัดเจนข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568พบว่าประชากรที่อาศัยอยู่จริงในประเทศไทยณวันสัมมโนมีประมาณ 70.3 ล้านคนและสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเยาว์วัยที่มีเด็กจำนวนมากเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัดโดยมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่า1ใน4ของประชากรทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ขณะที่เด็กเกิดใหม่และวัยแรงงานลดน้อยลงซึ่งวัยแรงงานจะต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลสัมมโนยังสะท้อนให้เห็นถึงการกระจายตัวของประชากรตามที่อยู่จริงซึ่งเป็นผลมาจากการย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสทางการทำงานและการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านอาจแตกต่างจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหัวเมืองใหญ่และเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของแต่ละภูมิภาคข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะจึงเป็นรากฐานสำคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศเพื่อให้หน่วยงานรัฐนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆรวมถึงการจัดสรรงบประมาณการให้บริการสาธารณสุขและรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมกับประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่นั้นๆเพราะการพัฒนาประเทศที่ดีเริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ทางประชากรตามความเป็นจริงแล้วประเทศไทยจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
9: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
9: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาความรู้คู่ความสุ
3: ขทักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวัน

0: วัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังเช้าวันใหม่กับรายการอันดามันวันนี้นะคะสัปดาห์ใหม่กันด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรับฟังกันได้ผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตและรวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะเช้านี้ก็ได้รับรายงานอากาศนะคะจากผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะในเรื่องของฝนฟ้าของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นเองนะคะก็เป็นประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะท่านผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะประกาศฝนตกหนักนะคะซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้ออกประกาศเป็นฉบับที่5นะคะสภาพอากาศรองความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะคะรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีกำลังแรงขึ้นค่ะวันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกันด้วยนะคะคือตั้งแต่ระนองลงไปจนถึงสตูลละค่ะ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็เตือนให้ระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะฝากถึงชาวเรือสักนิดหนึ่งนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้ก็ได้มีการเตือนขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเป็นประกาศในเรื่องของฝนตกหนักจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังนำมาฝากกันตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้จังหวัดระนองนะคะรวมถึงจังหวัดอื่นๆกันด้วยนะคะท่านผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมบก.ป.พ.ช.นะคะชื่อเต็มๆคือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้เริ่มประชุมกันมาตั้งแต่เวลา 8:00 น.กันแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าประชุมนะคะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมที่โรงแรม CH ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะมีการติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ปลายฤดูฝนนะคะแต่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกำลังเข้าสู่ฤดูฝนกันนะคะท่านผู้ฟังก็มีการติดตามกันตรงนี้แล้วก็มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกในระยะนี้ในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงถัดไปอภิสราจะนำข่าวสารต่างๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: สาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นลมแล้วจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
4: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ป ิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่

บัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความ

0: วมาคุย
1: มาคุยในช่วงแรกค่ะขณะนี้เวลา 9:31 นาทีนะคะกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูบรรยากาศนะคะที่กรุงเทพมหานครกันนะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มแล้วสัปดาห์แห่งการประชุม IMF และ World Bank 2026ที่กำหนดนะคะ 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็มีการเตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทักทายด้วยภาษาไหนนะคะประเทศไทยก็พร้อมต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะก็มีการทักทายทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอื่นๆนะคะแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ล่ะค่ะที่มีผู้แทนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกเข้าประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งตลอดช่วงการประชุมนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็จะทำหน้าที่เป็นเวทีกลางเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ร่วมรับมือความท้าทายและขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจของโลกนะคะแล้วก็มาร่วมกันต้อนรับสู่สัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์ที่ทุกการหารือกรุงเทพมหานครก็จะร่วมพลิกโฉมและจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับเศรษฐกิจทั่วโลกไปด้วยกันนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะในขณะเดียวกันทางกรมศุลกากรก็พร้อมต้อนรับผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมาตรการการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์นะคะในการให้กลับมานะคะอย่างประเทศไทยคือตอนนี้มาประชุมกันก่อนละต่อไปก็จะได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะความประทับใจตรงนี้ก็เริ่มกันนะคะด่านแรกเลยคือที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะทางกรมศุลกากรก็ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติการกว่า100คนทีเดียวนะคะทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลในเรื่องพิธีการศุลกากรการเดินทางเข้าและออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้เข้ามาร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็สร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจรับสัมภาระและอำนวยความสะดวกนั้นมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดนะคะและนอกจากนี้แล้วค่ะในการจัดการสัมภาระและสิ่งของติดตัวที่มีระบบประสานข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะสำหรับสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำเข้ามานะคะเช่นอาวุธของผู้ติดตามหรือสิ่งของจำเป็นแล้วก็มีการขออนุญาตล่วงหน้าเพื่อให้พักพิธีการได้อย่างรวดเร็วซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ช่องทางพิเศษก็เตรียมอำนวยความสะดวกไว้แล้วโดยไม่ต้องเปิดตรวจสัมภาระซ้ำซ้อนในกรณีที่ไม่มีเหตุต้องสงสัยกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางท่านอธิบดีกรมศุลกากรนายพันทองลอยกุลนันก็ได้ย้ำด้วยนะคะว่าในช่วงนี้ล่ะ 11-14 ตุลาคมคาดการณ์กันว่าจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะเดินทางออกนอกประเทศก็เผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็เช็คอินล่วงหน้ากันไว้ด้วยนะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ค่ะทำให้อภิสรานึกถึงยุคหนึ่งนะคะคำว่า IMF นี่จะติดหูคนไทยเลยนะคะเพราะว่ายุคต้มยำกุ้งนะคะที่เราจะรู้จักกันดีซึ่งจะเป็นช่วงปีพุทธศักราช2540หรือปีคริสต์ศักราช1997นะคะเศรษฐกิจยุค IMF ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นจุดแตกหักสำคัญในเช้าตรู่ของวันที่2กรกฎาคมปี2540เมื่อรัฐบาลประกาศ ลอยตัวค่าเงินบาทนะคะจุดเริ่มต้นของวิกฤตตรงนี้เลยท่านผู้ฟังค่ะคือค่าเงินบาทนั้นถูกโจมตีอย่างหนักในยุคนั้นนะคะจนรัฐบาลก็ต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในวันที่2กรกฎาคมปี2540ก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยนี่แหละอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วซึ่งจากเดิมนะคะก็ประมาณ25.60 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็การขอความช่วยเหลือตรงนี้ล่ะประเทศไทยเองก็ต้องเข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF ด้วยวงเงินคือ 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนไทยนะคะในยุคนั้นก็จะจำกันได้นะคะซึ่งเป็นยุคที่เรารัดขินขัดกันเลยก็ว่าได้ในยุคนั้นนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจแต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็สามารถฟื้นตัวกันได้นะคะเนื่องจากนโยบายนะคะในการบริหารการคลังแล้วก็ในความร่วมมือหลายๆภาคส่วนรวมถึงประชาชนกันด้วยค่ะเราก็สามารถผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้และทำให้คนไทยรู้จักชื่อ IMF มาจนถึงปัจจุบันนี้กันเลยท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปยังข่าวสารอื่นๆกันนะคะในตอนนี้นะคะในเรื่องของการเตรียมนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกแล้วนี่กำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอันดามันกันด้วยมีจุดหนึ่งนะคะของระนองตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนั่นคือที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะเตรียมเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลอุทยานแห่งชาติแหลมสนในวันที่15ตุลาคมนี้ตอนนี้นับถอยหลังกันเลยนะคะถึงเวลาแล้วที่จะออกไปสัมผัสความงามของท้องทะเลสีครามหาดทรายขาวและธรรมชาติที่รอให้ทุกคนมาค้นพบกันตอนนี้นะคะทุกภาคส่วนในพื้นที่ของในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะใน อุทยานแห่งชาติแหลมสนและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนะคะก็ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เกาะเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสัมผัสความงดงามของท้องทะเลในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนะคะตอนนี้ก็มีการนับถอยหลังกันแล้วล่ะนะ15ตุลาคมเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะค่ะท่านผู้ฟังทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2ของคาดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะจังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: ในช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอนามัยวันนี้กับกัดข่าวมาคุยในช่วงที่2นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ติดตามข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะทางภาคใต้ตอนล่างตอนนี้ก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วง1ถึง2วันนี้กัน12และ13ตุลาคมนะคะในขณะเดียวกันก็มีการเร่งตรวจสอบการระบายน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเตรียมรับมืออุทกภัยในส่วนของยะลานั้นก็มีการประดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังยังไงช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ห่างหายนะคะจากบ้านเรากันก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะต่างๆจากผู้นำชุมชนในพื้นที่กันเลยค่ะช่วงนี้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้เพียงพอกันด้วยนะคะถ้าว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์กันนะคะเตรียมไว้ก่อนละนะยังไงล่ะท่านก็บอกว่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกันนะคะท่านผู้ฟังขาเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำเมืองกระบี่หลังฝนตกต่อเนื่องและท่านก็ได้กำชับด้วยนะคะว่าเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเตรียมพร้อมแผนช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นายอำเภอเมืองกระบี่นะคะพร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอพปรได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เมืองกระบี่หลังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะที่ชุมชนรวมใจชนตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนลงสู่คลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งคลองกระบี่ใหญ่บริเวณสะพานหน้าพระพลาตำบลกระบี่ใหญ่ก็ติดตามระดับน้ำในลำคลองอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับท่านกำลังรับฟังรายการอนามัยวันนี้กันอยู่นะคะขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะว่าในช่วงนี้ประเพณีถือศีลกินผักนะแต่ละจังหวัดนี่คึกคักทีเดียวถ้าว่าท่านเดินทางเข้ามาในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะก็สามารถที่จะแวะไปได้นะคะในทุกๆจังหวัดกันเลยคือตลอดทั้งวันนั้นก็จะมีประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวก็ได้เดินทางไปสักการะไหว้องค์พระเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าต่อเนื่องตลอดทั้งวันรวมทั้งได้ร่วมการบริจาคเงินข้าวสารน้ำมันพืชผักต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารเจในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่ศาลเจ้าที่อามหรือว่าที่วัดนะคะก็จะได้ให้ท่านได้นะคะร่วมสักการะนะคะไหว้องค์พระกันแล้วก็มีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้านะคะ

ก็เชื้อเชิญกันนะคะเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วค่ะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันได้ใหม่นะคะสวทระนองจะอยู่เป็นเพื่อนกันและขอบคุณทีมงานสวทภูเก็ตสวทตะกัวป่าสวทพังงาและสวทกระบี่ค่ะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหรือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
8: ในวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AIซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานคร รวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
9: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนFM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
11: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เสียงโรคแค่ไหนหัวใจคุณโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ทำให้เกิดอันตรายและฆ่าชีวิตประชากรโลกประมาณ 17.5 ล้านคนในแต่ละปีหรือเสียชีวิตมากกว่า1คนในทุกๆ2วินาทีคนไทยตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉลี่ย31คนต่อวันถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องตระหนักในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำเลิกสูบบุหรี่งดอาหารเค็มจัดมันจัดและเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำรับประทานผักและผลไม้ที่หลากหลายจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นได้โรคหัวใจและหลอดเลือดป้องกันได้หากเราใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มีสุขด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
13: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
15: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
14: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
15: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ด

สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณถึง11นาฬิกานะครับผมซึ่งก็วันนี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่รวมไปถึงสวทระนองด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระสัยนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองก็วันนี้นะครับผมเรามีประเด็นในเรื่องของ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับผมเรื่องของการประชุมระดับโลกที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกธนาคารกลางระดับโลกนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของการจราจรการปฏิบัติในช่วงของวันที่12ถึง18นี้นะครับว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้ช่วยกันส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับประเทศไทยของเรานะครับผมรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยจะไปพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่ของท่านมท.4ในพื้นที่ภูเก็ตพังงานะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็ไปพักกันสักครู่นะครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงแรกนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอย่างที่ได้ย้ำไปนะครับในเรื่องของ IMF นะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามนะครับผม

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
4: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
3: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
5: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นี้ก็เราจะมามุ่งเน้นนะครับผมในพูดในเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะครับก็ต้องบอกว่ามาติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการจราจรในห้วงการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกันนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026นะครับผมก็ทางพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็ได้เปิดเผยถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับว่าในห่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ IMF World Bank นี่แหละครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับผมหรือก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่18นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านก็ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดจราจรแต่อย่างใดและประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติครับสำหรับเอกสารของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะครับที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโฆษกตำรวจนะครับผมชี้แจงว่าเป็นหนังสือจริงแต่เป็นเพียงการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการการจราจรและดูแลความปลอดภัยครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไม่ก็เป็นสถานการณ์เร่งด่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำสั่งปิดถนนถาวรทั้งนี้นะครับผมหากมีความจำเป็นต้องจัดการจราจรในจุดใดเป็นการชั่วคราวก็จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับผมพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยเพื่อความสะดวกในการเดินทางนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าการประชุม IMF เนี่ยเป็นการประชุมที่สำคัญมากๆนะครับผมสำหรับประเทศไทยของเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีเลยนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราย้อนไป35ปีเราได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมแล้วก็ผ่านมาเนิ่นนานจนมาวันนี้นี่แหละครับที่เราได้กลับมาเป็นเจ้าภาพในปี2026หรือ2569นี่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องมาบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับว่าคือการประชุมต้องกล่าวงี้ครับว่าสำคัญมากๆกับประเทศไทยของเรานอกจากจะได้โชว์ศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านการเป็นหมุดหมายแห่งการประชุมระดับโลกนะครับผมยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยในห้วงการประชุมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์แจ้งขอกำหนดและแนวทางปฏิบัตินะครับผมขออภัยนะครับประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัตินะครับเพื่อให้การจัดการประชุมระดับโลกเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับซึ่งเขาก็ได้กำหนดให้บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยรวมไปถึงอาคารวันแบงคอกฟอรัมซึ่งเป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองรวมถึงโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญนะครับรวม22แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุม นะครับห้ามรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานการใช้บริการสถานที่นะครับซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569แล้วนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วทั้งโลกนะครับหากประชาชนพบเห็นเบาะแสความผิดปกติหรือต้องการสอบถามเส้นทางจราจรทุกท่านก็สามารถติดต่อมาได้ที่สายด่วนเลยนะครับ191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก.02นะครับโทรศัพท์1197ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ควรจะสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาเยือนประเทศไทยของเรานะครับก็อย่าลืมว่าห้ามไปก่อกวนนะครับผมห้ามชุมนุมแล้วก็ปฏิบัติข้อที่เป็นการรบกวนแล้วกันพูดอย่างนี้ครับว่าอย่ารบกวนผู้ที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้นะครับเพราะเป็นการประชุมระดับโลกที่สำคัญมากๆนะครับผมก็ใครที่สงสัยเรื่องการจราจรก็อย่าลืมนะครับติดต่อ1197นะครับย้ำนะครับ1197ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือเห็นเบาะแสความผิดปกติโอ้ยมีคนกำลังทำท่าทางลับๆล่อๆเหมือนจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีมีร้ายแต่เราก็ไม่แน่ใจก็แจ้งเบาะแสไปได้นะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ที่มาตรวจสอบดีกว่านะครับถ้าไม่มีอะไรก็ดีไปแต่ถ้ามีนะครับผมจะได้ปลอดภัยกับเราแล้วก็ผู้เข้าร่วมกับประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความชำนาญในการในด้านนี้นะครับผมเป็นผู้ดำเนินการดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับผมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับย้ำมาเนิ่นนานเหมือนกันในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับตลอดช่วงห่วงเป็นเดือน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะพูดในรายการเล่าข่าวดมันเป็นประจำเลยนะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการปฏิบัติตนการมีจิตสาธารณะจิตบริการการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับผมจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ารากฐานสำคัญที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราดีขึ้นนะครับผมรวมถึงเป็นภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนประเทศไทยของเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเรามีโอกาสเพิ่มเติมมากมายนะครับผมจากการกระทำของทุกคนนะครับก็ให้ลองคิดกันง่ายๆในมุมง่ายๆเลยนะครับผมสมมติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกเราคือบุคคลนั้นนะครับที่มีความสำคัญมากๆเลยเดินทางไปท่องเที่ยวรวมถึงประชุมเนี่ยตลอดเกือบ1อาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับแล้วกลายเป็นว่าไปถึงเนี่ยได้รับการต้อนรับที่แย่มากๆนะครับผมประชาชนก็ไม่ยิ้มแย้มบริการก็ไม่ดีนะครับผมภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะไปมาเที่ยวมาทำธุรกิจต่างๆในประเทศนี้ถูกไหมครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะเสียโอกาสไปเลยถ้าเราทำไม่ดีนะครับผมถ้าเป็นเราเนี่ยเราไปเจอบริการที่แย่เราก็ไม่อยากจะบอกต่อเราก็ไม่อยากจะใช้บริการซ้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีเซอร์วิสมายจิตใจบริการยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจแบบคนไทยด้วยนะครับคนไทยเก่งเรื่องการยิ้มการไหว้ไหว้สวยไม่เป็นรองใครในโลกนี้นะครับยิ้มสวยไม่เป็นรองใครเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้จะนำจุดเด่นเหล่านี้นะครับที่เราเคยโด่งดังมาอย่างคำว่าสยามเมืองยิ้ม Land of Smile เนี่ยเอานำกลับมานะผมนำกลับมาใช้ทุกวันนี้นะครับเราก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยู่แล้วแหละครับเพียงแค่เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าการย้ำเตือนกับตัวเองว่ายิ้มออกมาว่าให้สวยงามสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการรื้อฟื้นความเป็นไทยของเราเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มของเรานะครับออกมาสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาตินะครับเพราะไม่มีที่ไหนไหว้สวยเท่าเราแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆนะครับรวมไปถึงการเป็น local heroตัวนี้หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคือความหมายคือให้เรานำเสนอจุดเด่นที่เรามีนะครับผมในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับเพราะใครจะรู้ล่ะครับว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งบุคคลที่โชคดีจากการที่เราตั้งใจกลายเป็น local hero นำเสนออัตลักษณ์สินค้าวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผม ในพื้นที่ท้องถิ่นของเราเนี่ยนำเสนอออกไปนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับมีนักท่องเที่ยวมาถ้าสื่อสารไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะครับ Google Translate อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมโปรแกรมต่างๆในแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์ของเราก็สามารถใช้ได้นะครับสื่อสารกันให้เข้าใจนะครับผมเรามีอัตลักษณ์มีอะไรที่โดดเด่นนะครับผมระนองสมมติว่ามีคนระนองไปเปิดร้านขายเม็ดกายูหรือมะม่วงหิมพานต์พอดีเลยนะครับผมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมกับประชุมเนี่ยดันมาเจอร้านค้าของเราสนใจสินค้าของเรานะครับถ้าเราไปบอกไปแค่ว่ามันก็คือเมล็ดกายูเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ธรรมดานี่แหละค่ะความน่าสนใจก็จะหายไปถูกไหมครับการบริการก็ไม่มีการสื่อสารให้เข้าใจให้เห็นถึงเอกลักษณ์เราก็อาจจะเสียโอกาสไปนะครับแต่ถ้าเราสามารถชูอัตลักษณ์จุดเด่นได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมก็เมล็ดกายูของระนองเนี่ยมีความเม็ดเต็มเม็ดอิ่มไม่เหมือนใครนะครับผมมีการปลูกในที่บริเวณที่เป็นที่เอกลักษณ์เฉพาะนะครับความน่าสนใจก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือว่ามีเรามีชาวภูเก็ตเนี่ยไปขายทัวร์ท่องเที่ยวอยู่ที่บริเวณนั้นและมีคนสนใจนักท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศเนี่ยสนใจอยากจะเที่ยวภูเก็ตนะครับถ้าเราไม่สื่อสารให้ดีเนี่ยโอกาสต่างๆการที่เราไม่แบบไม่ได้ชูอัตลักษณ์จุดเด่นของไปว่าภูเก็ตมีทะเลที่สวยงามฝั่งทะเลอันดามันทะเลที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งในประเทศในโลกนะครับมีหาดทรายที่สวยงามมีการพักผ่อนหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโซนในเมืองโซนกลางเมืองโซนริมทะเลนะครับผมถ้าเราไม่ได้ชูอัตลักษณ์จุดเด่นเหล่านี้ไปนะครับเราอาจจะรู้สึกเสียดายทีหลังว่าเราอาจจะเสียลูกค้าที่อาจจะหาโอกาสอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็น local hero กันนะครับผมก็สำหรับการในเรื่องของการประชุม IMF ก็ไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ในช่วงข่าวประเด็นร้อนเนี่ยเราจะเน้นในแต่เรื่องนี้เลยในวันนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในช่วงข่าวใต้รายวันเนี่ยก็มีข่าวที่เป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันนะครับสำหรับภูเก็ตพังงากระบี่ระนองนี่แหละครับผมยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity from

0: entity and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโสธรระนอง FM 107.25 MHz โสธรกระบี่ FM 98.5 MHz โสธรพังงา FM 100 MHz โสธรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโสธรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
2: นะครับผมมาในช่วงเบรกที่2นะครับเบรกสุดท้ายของเรานะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมจากที่กล่าวกันไปในช่วงแรกของการเปิดรายการเลยนะครับว่าเราก็จะมีข่าวของท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับท่านมท.4นี่แหละที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านก็มาติดตามในเรื่องของอุทกภัยในภาคใต้นะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก็ท่านมท.4นะครับก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้นะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่12ตุลาคม2569นะครับผมในช่วงเช้าวันนี้นั่นเองเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับทั้งนี้เนี่ยในเวลา 8:00 นท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ท่านก็ได้ร่วมประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบกปพช.นะครับผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล VCS ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยในเวลา 10:00 นก็คือช่วงเวลาห้วงเวลาที่เรากำลังจัดรายการหรือว่าฟังวิทยุกันอยู่นี่แหละครับท่านก็จะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นจำนวน2จุดนะครับผมได้แก่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในเขตเมืองภูเก็ตนะครับรวมไปถึงจุดที่2นะครับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประเมินความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันรวมไปถึงการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับซึ่งก็นอกจากนี้นะครับหลังจากการติดตามสถานการณ์นะครับผมท่านก็จะเดินทางนะครับในช่วงบ่ายนี่แหละครับไปที่จังหวัดพังงาเพื่อดำเนินการติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ต่อไปนะครับผมซึ่งสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับทราบรับรู้กันนะครับว่าท่านก็มีความใส่ใจนะครับมีความใส่ใจที่จะลงพื้นที่นะครับผมมาดูแลด้วยตัวเองมาให้เห็นกับตานะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยรวมไปถึงพังงาเนี่ยก็มีความพร้อมแค่ไหนนะครับผมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนในการที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือสิ่งต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยนะครับผมรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยต่างๆได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการป้องกันได้อย่างมากที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผมท่านก็ลงพื้นที่มาดูด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับนับว่าเป็นความโชคดีนะครับของชาวจังหวัดภูเก็ตเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ใดเลยอย่างใดเลยนะครับพวกเรานะครับจังหวัดภูเก็ตก็พยายามคาดการณ์นะครับผมเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆสถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดก็เท่าที่เราจะสามารถทำได้นั่นเลยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่ได้บอกไปนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับขอให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สบายใจขึ้นได้อีกหนึ่งเปราะเลยนะครับเพราะว่าท่านมท.4ท่านวรสิทธิ์ลีประสิทธิ์เนี่ยท่านก็มาลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไป1วันนะครับผมหรือเมื่อวานนี้ดีกว่านะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีเทิดพระเกียรติในงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะครับประกอบพิธีส่องเก๋งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็เมื่อวานนี้นะครับ11ตุลาคม2569เวลา 18:00 นครับที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ครับพร้อมด้วยท่านปวีริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านรมดอนหาอีอาแวครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้บริหารนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนนายกสมาคมอาร์ตภูเก็ตนะครับรวมไปถึงผู้แทนศาลเจ้าและประชาชนนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับกิจกรรมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 นนะครับด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงองค์กรต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้แทนศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็เป็นการร่วมถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับจากนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้ถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรและถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีต่อมานะครับผมก็เป็นพิธีส่องเก๋งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยอาร์มควนอูบ้านนาบอนพร้อมด้วยนายกสมาคมอาร์มภูเก็ตนะครับก็ได้กล่าวถวายพระพรเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแสดงนะครับผมเป็นการแสดงในเรื่องของการแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรนะครับก็ทั้งนี้นะครับพิธีส่องเก๋งนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นพิธีอะไรนะครับผมก็พิธีส่องเก๋งนะครับเป็นพิธีสวดมนต์ตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของประเพณีถือศีลกินผักนะครับผมโดยจะมีการประกอบพิธีตามแบบแผนทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อที่สืบทอดกันมานะครับเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอธิษฐานขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับสำหรับพิธีส่องเก๋งในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งสะท้อนถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวภูเก็ตควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของประชาชนครับสำหรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับมากกว่า200ปีสะท้อนถึงรากฐานทางวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตนะครับโดยการจัดพิธีเทิดพระเกียรติในครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าครับควบคู่ไปกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับทั้งนี้เนี่ยงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ครับทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับก็มาร่วมประเพณีถือศีลกินผักนะครับผมมาร่วมกันสืบสานประเพณีที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า200ปีนะครับผมมาร่วมกันถือศีลมาร่วมกันกินผักนะครับแล้วก็มากระตุ้นเศรษฐกิจของชาวจังหวัดภูเก็ตไปด้วยกันนะครับผมเอาล่ะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากฝั่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับจังหวัดพี่จังหวัดน้องนะครับในเรื่องของการเทศกาลกินเจกระบี่2569นะครับ กระบี่เนี่ยมีการรับพระทางทะเลนะครับสืบสานศรัทธานะครับผมก็จังหวัดกระบี่เนี่ยเริ่มต้นเทศกาลกินเจประจำปี2519อย่างคึกคักทีเดียวนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนรวมพิธีรับพระทางทะเลก็คือมีการนะครับผมอัญเชิญองค์กิ้วอ๋องไตเตและองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับผมขึ้นจากทะเลสืบสานประเพณีแล้วก็วิถีแห่งความศรัทธาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนะครับพร้อมกับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาด้วยนะครับก็วันที่9ตุลาคม2569นะครับที่บริเวณชายหาดยาวอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับศาลเจ้าหลายแห่งร่วมกันประกอบพิธีรับพระทางทะเลนะครับเพื่ออัญเชิญองค์กิ้วอ๋องไตเตนะครับและองค์เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นจากทะเลตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็เป็นพิธีสำคัญในการเริ่มต้นเทศกาลกินเจท่ามกลางประชาชนที่พร้อมใจกันสวมชุดสีขาวนะครับมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเดียวนะครับสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ในปีนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9นะครับถึง19ตุลาคม2569รวม11วันนะครับโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดร่วมจัดพิธีกรรมและกิจกรรมตามประเพณีนะครับสะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569นะครับก็คือจังหวัดกระบี่เนี่ยจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมรวมพลคนกินเจพร้อมขบวนแห่องค์เทพนะครับและม้าทรงจากศาลเจ้ามากกว่า60แห่งในพื้นที่8อำเภอนะครับเคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลหลักเมืองไปตามถนนมหาราชเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมสักการะองค์เทพเจ้าและรับพรตามความเชื่อครับทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยททนะครับสำนักงานกระบี่เนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์เทศกาลถือศีลกินเจนะครับควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับในแหล่งธรรมชาติรวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชุมชนนะครับรวมไปถึงการลิ้มลองอาหารเจที่หลากหลายมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวเพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาครับก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวนั่นแหละครับแล้วก็กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับททสำนักงานกระบี่ก็ได้นำเสนอแนวคิดที่ว่ากินเจไม่จำเจนะครับลองเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษที่กระบี่อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับผมก็เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความศรัทธาเข้ากับการท่องเที่ยวแบบ slow life นะครับผมก็เป็นการเชิญชวนได้แหละครับที่ให้เป็นสัมผัสอีกมิติของจังหวัดกระบี่ที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากกว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธานั่นเองครับเป็นประเพณีท้องถิ่นวิถีชุมชนต่างๆนั่นแหละครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่านะครับผมทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางการสืบสานนะครับก็เป็นภาพที่น่าสนใจนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมการแห่พระขึ้นจากทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะครับผมก็จากที่ได้อ่านข้อมูลข่าวสารมาก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมที่หาได้ยากนะครับอาจจะมีไม่เพียงแค่ไม่กี่พื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมซึ่งจังหวัดกระบี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เหล่านั้นนะครับซึ่งก็หาได้ยากแล้วก็น้อยมากๆนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งจังหวัดของเรานะครับมาที่จังหวัดพังงานะครับผมก็เป็นเรื่องของการกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับเยาวชนก็คือเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้นะครับทางด้านท่านพลเอกสุรยุทธ์นะครับก็ได้ไปเยี่ยมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ฝั่งจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับซึ่งก็พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาจำนวน8ครอบครัวรวม16คนนะครับโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซ็นนะครับหัวหน้าคณะทำงานพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันท่านภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับนายอำเภอตะกั่วทุ่งผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์นะครับร่วมต้อนรับการเยี่ยมนะครับผมชมในครั้งนี้นะครับก็ ็ในการเยี่ยมครั้งนี้นะครับท่านพลเอกสุรยุทธ์ก็ได้สอบถามความเป็นอยู่ของเยาวชนนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันด้วยนอกจากนี้นะครับท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าการขายสำคัญเลยนะครับที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ภาษาเข้าด้วยกันครับซึ่งก็ตรงนะครับกับการเขาเรียกว่าเป้าประสงค์ของการจัดโครงการกับกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้นะครับก็คือเรื่องของการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันนะครับผมในเขาเรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับผมท่านก็ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมด้วยนะครับให้เยาวชนเนี่ยเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเป็นรากเหง้าที่สำคัญนะครับทำความเข้าใจ

ที่ได้ไปเยือนเพื่อนำกลับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้นะครับนำความรู้และประสบการณ์จากโครงการในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมแล้วก็นำกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้เหมาะสมไปตามบริบทพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับว่าพื้นที่ต่างๆก็มีความแตกต่างกันนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับการอยู่ร่วมกันให้เขาเรียกว่าเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขที่สุดเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับเอาละครับผมมาที่จังหวัดสุดท้ายกันครับจังหวัดระนองยังประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ดีใจนะครับที่จังหวัดระนองเนี่ยขยายระยะเวลาการส่งคลิปเข้าประกวดนะครับผมสำหรับช็อตคลิปที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นสนามท้าทายครีเอเตอร์ทั่วไทยนะครับมา explore ระนองในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับผมก็จังหวัดระนองเนี่ยได้จัดการแข่งขันขึ้นมานะครับซึ่งเงินรางวัลรวมทั้ง3ประเภทการแข่งขันนะครับรวมแล้ว 300,000 บาทได้นะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งทางระนองเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจากทั้ง5อำเภอนะครับผมให้ปังให้ดังผ่านช็อตคลิปนะครับก็ต้องบอกว่าทางจังหวัดระนองเนี่ยมี3รุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นประชาชนทั่วไปรุ่นเยาวชนก็เยาวชนเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือเยาวชนที่มีอายุ16ถึง18ปีและเยาวชนที่มีการเรียนรู้อยู่ที่ม.1ถึงม.3ครับก็คือเรียนอยู่ที่ม.1ถึงม.3นี่แหละครับผมซึ่งรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 100,000 บาทถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็มีเงื่อนไขไม่ยากนะครับคือทุกท่านเนี่ยก็ต้องเป็นผู้สมัครที่เป็นสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้นะครับส่งผลงานถ่ายท่านละ1คลิปเท่านั้นนะครับถ่ายทำคลิปแนวตั้ง9ต่อ16ความยาว 1-3 นาทีนะครับย้ำนะครับถ้ามา59วิก็ไม่ได้นะครับหรือจะ3นาที10วิก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ใน 1-3 นาทีนะครับก็ไฟล์ความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920 นะครับเน้นย้ำสำคัญนะครับมีด้วยกันไม่กี่เรื่องอีก1เรื่องคือถ่ายทำพื้นที่ในจังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อยๆ2อำเภอครับจากทั้งหมด5อำเภอนะครับถ้าไปถ่ายนอกระนองก็ไม่ได้หรือถ่ายในจังหวัดระนองแต่เป็น1อำเภอก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆจะต้อง2อำเภอนะครับจากทั้งหมด5อำเภอด้วยกันครับจะต้องถ่ายทำจริงห้ามใช้ generative AI เด็ดขาดก็ห้ามสร้างภาพบุคคลหรือฉากใดๆ CG ใดๆที่เป็น AI นะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นท่านจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีและสุดท้ายนะครับผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนนะครับถ้าเคยส่งไปแล้วเคยส่งในงานอื่นมาแล้วหรือเคยรับรางวัลที่ไหนมาแล้วท่านจะโดนตัดสิทธิ์นะครับก็การรับสมัครและส่งผลงานก็ผ่านออนไลน์เท่านั้นนะครับที่ Google Drive นะขออภัยครับ Google Docs นะครับผมก็จะแปะไฟล์แปะลิงก์เนี่ยอยู่ที่หน้าเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองโพสต์ปักหมุดนะครับผมก็ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8มกราคม2570เวลา 23:59 นาทีครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือส่งผลงานจริงๆแล้วปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้ขยายผลขออภัยครับขยายระยะเวลาในการรับสมัครในการส่งประกวดนะครับผมก็ประกาศผลวันที่30มกราคมนะครับตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเงินรางวัลไม่น้อยนะครับผมก็ไปสมัครกันได้นะครับโอ้พูดกันยาวมากเลยในวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านใดสนใจจะติดตามรายการเล่าข่าวดามันก็สามารถติดตามได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นาทีถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับวันนี้ผมน้องดิววัสุวัสุรัตน์เวียรสัยนะครับรวมถึงพี่ที่ทีมงานโสดาภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทั้งนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
6: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
1: หลายพื้นที่ในเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทธคันทกีเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอาน
10: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97
11: สุขจังที่พังงาเพื่อท่านปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100

ำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ซาเลฮาอุสมานะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรวมไปถึงทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางค่ะผู้ฟังรวมไปถึงสภาพอากาศต่างๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่นะคะเริ่มที่จะมีฝนตกบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้รับในเรื่องของน้ำท่วมนะคะแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะในส่วนของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวต้องพาไปนำคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามในส่วนของผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะกับการประชุมแล้วก็ติดตามปัญหาที่ดินของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมมอบทุกหน่วยงานขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรวมไปถึงปลัดกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ได้มีการร่วมประชุมซึ่งทั้งนี้เองนะคะการประชุมก็มีความเกี่ยวเนื่องนะคะได้รับทราบปัญหาของภาคประชาชนพร้อมทั้งพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยังไม่ได้ยุติและแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยมีการมอบหมายให้สังกัดกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการรับฟังปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงปัญหาชุมชนดั้งเดิมแล้วก็ชุมชนชาวเลค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดระนองนะคะเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเสนอวาระนะคะเข้าในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาคมเพื่อสังคมเป็นธรรมในครั้งต่อไปและเรื่องมอบหมายเจ้าภาพนะคะที่มีอำนาจหน้าที่สามารถที่จะดำเนินการรวมไปถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไปค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการแก้ไขปัญหาที่ดินของพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเป็นธรรมทุกฝ่ายกันด้วยค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมหนักต่อเนื่องกำชับนะคะผู้ว่าราชการส่งรายชื่อรับเงินเยียวยารายวันให้เงินถึงมือโดยเร็วที่สุดซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนย้ำนะคะว่าอย่าให้ภาพรวมสถานการณ์นี้ดีขึ้นนะคะหรือเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักขอให้เน้นรายงานพื้นที่ชุมชนที่ยังได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำทั้งกรุงเทพมหานครรวมไปถึงต่างจังหวัดเพื่อเร่งสนับสนุนให้เพียงพอต่อความจำเป็นค่ะทั้งนี้เองก็ได้มีการกำชับนะคะให้จังหวัดภาคใต้ค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทุกด้านแม้ปริมาณฝนที่ผ่านมาจะต่ำกว่าการคาดการไว้แต่ยังประมาทไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำมากจึงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงด้านสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำเช่นเดียวกันให้มีการเตรียมความพร้อมโดยประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นห่วงโซ่อุปทานค่ะดำเนินต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมศูนย์สนับสนุนการกระจายอาหารกับวัตถุดิบทั้งระดับจังหวัดระดับภาคนะคะรองรับกรณีเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการค่ะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะที่มีแหล่งผลผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการนะในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ได้มีการอัปเดตกันเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆจากรายการค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคทเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษนะคะช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต๊อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอค่ะพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดนะคะก็ได้แก่วัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮมโปรนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการค่าค่ายรถยนต์นะคะโตโยต้านะนอกจากนี้ก็ยังได้มีให้ผู้ประกอบการเนี่ยจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนลดการบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษนะคะแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะทางนี้เองก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะตรวจสอบราคาแล้วก็เงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในช่วงนี้นะก็ได้มีการผนึกกำลังหลากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะมากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์นะคุณผู้ฟังว่าอาจจะมีฝนตกหนักนะคะหนักมากเลยนะบางพื้นที่นะคะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะคะร่วมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุย้ำคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยผู้รับบริการค่ะพร้อมประเมินสุขภาพจิตและประสานการดูแลอย่างเหมาะสมซึ่งทางด้านของอธิบดีสุขภาพจิตกล่าวนะคะว่าจากกรณีการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลแล้วก็การปฏิบัตินะคะต่อผู้รับบริการนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการมอบให้กรมสุขภาพจิตร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโดยเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิ์ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้รับบริการค่ะโดยทีมช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะหรือศูนย์สุขภาพจิตที่4ก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4สำนักงานสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและสภาพการดูแลผู้รับบริการภายในสถานประกอบการนะคะซึ่งก็ได้รับการประสานเบื้องต้นนะคะก็มีการวางแผนการดูแลและส่งต่อให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละบุคคลค่ะโดยกลุ่มสีเขียวนะคะ59รายนะก็จะมีการประสานญาตินะคะเพื่อรับไปดูแลหากครอบครัวยังไม่พร้อมนะคะก็อาจจะให้ทางโรงพยาบาลนี้แหละค่ะจะรับการดูแลเบื้องต้นส่วนกลุ่มสีเหลืองนะคะ13รายโรงพยาบาลศรีธัญญาก็จะรับการดูแลและประเมินเพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับผู้รับบริการที่เหลือนะคะก็จะดำเนินการประเมินและวางแผนการดูแลตามความจำเป็นแต่ละรายการค่ะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังในส่วนของกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนนี้ล่ะค่ะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยต่อเนื่องและได้รับการคุ้มครองสิทธิ์อย่างเหมาะสมกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องฮาจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลากหลายภาคส่วนหลากหลายจังหวัดเนี่ยเริ่มที่จะมีเรื่องของเทศกาลกินเจค่ะหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันนะคะประเพณีถือศีลกินผักก็จะมีแต่ละอามนะคะก็ได้มีการจัดแสดงรวมไปถึงได้มีเปิดนะคะในเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยค่ะรวมไปถึงอีกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังกับทางด้านของการจะมีการเขาเรียกว่ามีมหกรรมอย่างยิ่งใหญ่เลยในเรื่องของการจัดฟุตบอลนะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านน้ำเข็มนะคะเปิดชายหาดต้อนรับ12ชาติศึก AFCB นะคะที่จัดขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันนะในช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวนะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาละกันก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องฮาจะมีการเตือนหน่อยนะในเรื่องของการติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่ามีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็อาจจะมีฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของ8อำเภอนะในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าใกล้กับทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ที่มีการ

ลอด24ชั่วโมงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะหมายเลขโทรศัพท์076460607ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของดินฟ้าอากาศนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น้องฮาได้เกริ่นไปนะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยจะมีการต้อนรับนะคะในส่วนของการแข่งขันนะคะเปิดชายหาดต้อนรับ12ชาตินี้ละค่ะในสู่เวทีลูกหนังเอเชียนะคะก็จะจัดขึ้นที่บริเวณบ้านน้ำเค็มนะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะน้องฮาก็ได้มีการเชิญทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้มีการพูดคุยกันว่าทำไมถึงได้เลือกจังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพนะก็ได้มีการรับทราบไปแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยก็ในพื้นที่ของบ้านน้ำเค็มเนี่ย22ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากความทรงจำเนี่ยก็จะเกิดสึนามิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะทำให้รูปแบบของการท่องเที่ยวรูปแบบของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยอาจจะซบเซาขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปีนี้ค่ะผู้ฟังก็อาจจะคลึกคลื้นขึ้นนะแล้วก็อาจจะเป็นที่พูดถึงสำหรับในแต่ละประเภทแต่ละประเทศนะคะว่าในจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ได้มีการต้อนรับนะคะในส่วนของ12ชาติถือว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่จะมารวมตัวกันแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเปิดโอกาสนะคะได้ชมเวทีการแข่งขันฟุตบอลแบบติดสนามค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะมีการจัดขึ้นนะคะในส่วนของบ้านน้ำเข็มนะคะในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่านะผู้ฟังซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569นะคะก็เชิญชวนไปเชียร์นะคะติดสนามกันเลยทีเดียวค่ะกับอีกหนึ่งประเด็นที่ทิ้งท้ายนะผู้ฟังกับทางด้านของการกินเจแล้วกันนะคะเราก็จะมีการเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของงานเทศกาลกินเจนะในส่วนของอิ่มบุญอิ่มใจนะคะก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้นะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่9ตุลาคมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่14นี้ค่ะก็จะมีเขาเรียกว่ามีการจัดโครงการนะจัดกันอย่างต่อเนื่องเลยก็คือกินเจอาหารเจ9บาทนะคะแล้วก็16ตุลาคมก็จะเป็นพิธีรับพระค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้ง8อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดพังงานั้นประเพณีถือศีลกินผักนะคะอย่าลืมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะและสามารถที่จะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ใต้สายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้ นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
5: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
7: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 นฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย81ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน121ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจึงขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
9: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี
10: ้นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
11: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
10: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMSขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
13: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069,898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
12: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบแทนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
14: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป5-0เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกจากไทยพ่ายให้กับมีอาบริดเฟรดจากเดนมาร์ก0-2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการระดับ BWF World Tour Super 500ไปครองสำหรับโปรแกรมแบดมินตันรายการต่อไปของนักแบดมินตันไทยจะเดินทางไปแข่งขันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026รายการระดับ World Tour Super 750ระหว่างวันที่13-18ตุลาคมนี้ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Second Doha Open ที่ประเทศกาตาร์เบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีและไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-0เซต21-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา 18:00 นศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026 Black Pearl United เปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่า Black Pearl United แพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่ Bangkok FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คนพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตาโนนที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอล Blue Wave ชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัตรแจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนช่วงท้ายกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
0: ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโด ดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิที่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022-26800ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพ

0: และใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่2การเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพเพราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญ

ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พี่ครับผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรเป็นไข้หนาวสั่นคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะเวลาหนาวก็หนาวจนสั่นพอร้อนก็ร้อนแทบแย่มีไข้สูงบางทีรู้สึกสบายแล้วก็กลับมาเป็นไข้อีกครั้งหนึ่ง
3: อาการดังกล่าวสงสัยไข้มาลาเรียเกิดจากยุงก้นปล่องที่มีเชื้อไข้มาลาเรียกัดจะป่วยเป็นไข้ภายใน 10-14 วันหากคุณพักแรมในป่าทำสวนยางอาจถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดต้องรีบตรวจรักษาโดยเร็วอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมาลาเรียขึ้นสมองภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำปัสสาวะดำไตล้มเหลวปอดบวมน้ำผู้ป่วยอาจเสียชีวิตควรพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรียทันทีมาลาเรียป้องกันได้โดยนอนในมุ้งหรือทายากันยุงป้องกันรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค

0: าถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาโป่งปี่เป่งอานAs the ninth month begins, Pangor becomes more than just a destination. This becomes a journey of faith, a cherished tradition, passed down from generation to generation, connecting people through the enduring power of faith. Behold the spectacular processions, experience sacred rituals amidst the thunders of firecrackers, a remarkable celebration that's come only once a year. Nourish the spirit.Fill the heart with joy. Embrace the vegetarian tradition throughout 9 days and 9 nights. Follows a journey of faith through 9 sacred shrines. Pay homage to the sacred and receive blessing. Come and discover the timeless shrine of Pangas Old Town, a city of faith waiting for you to experience. The Pangas Vegetarian Festival from 10 to 18 October 2026 at all shrines in Pangya province for Pi Peng An blessings and peace
1: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13นาฬิกาสปทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะดีเจน้องเปล่า
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันถึงสุขนะวันนี้กลับมาพบกันค่ะวันที่12ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะและซึ่งก็หลังจากที่เมื่อวานเนาะเราก็มีงานบุญวันศาสตร์เดือน10
1: ค่ะ
0: ส่งตายายกลับสู่ภพภูมิกันนะคะดิฉันเชื่อค่ะว่าพุทธศาสนิกชนนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปทำบุญทำทานกันที่วัดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทุกที่วัดทุกที่ที่ในอำเภอตะกั่วป่าเนาะก็จะคลาคล่ำไปด้วยพี่น้องประชาชนค่ะไปทำบุญกันนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยคืองานบุญเดือน10ก็แต่งตัวสวย
1: คุณก็แต่งตัวสวยนะคะดิฉันเห็นรูปเมื่อวานน
0: ี้แต่งตัวสวยไปทำบุญกันค่ะใครมีทองก็ใส่ทองเม
1: ื่อวานตายแล้ว
0: ค่ะใครมีทองก็ใส่ทองใครมีเพชรก็ใส่เพชรนะ
1: เรียกได้ว่าขนออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: ประโคม
0: ปีมีหนึ่งครั้งนะคะที่เราไปทำบุญร่วมกันที่วัดเนาะแล้วก็จะไปเจอหน้าค่าตาผู้คนแบบเยอะแยะมากมายนะ
1: ญาติพี่น้อง
0: ใช่ไหมคะกลับมารวมตัวกันนะ
1: นี่ก็เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้หลายๆพื้นที
0: ่
1: ในบ้านเรานะหลายวัดเลยนะคะเขาก็มีการแบบทำบุญแล้วก็มีการแห่
0: กระจาด
1: ใช่แห่กระจาด
0: ไปวัดกันแต่ว่าใส่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยเราไม่ได้จัดใหญ่เหมือนกับอำเภอกระโปงเนา
1: ะ
0: ก็คือแค่แบบว่าแห่ไปที่วัดแต่ละวัดเนาะแล้วก็ประเพณีอีกอย่างหนึ่งกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ทำกันในวันส่งตายายนั่นก็คือเรื่องของการตั้งธงเปรตแล้วก็มีการชิงเปรตนะ
1: อธิบายหน่อยได้ไหมคะคุณจันทาอันนี้ชิงเปรตยังไง
0: ชิงเปรตนะก็คือในการทำบุญวันศาสตร์เดือน10เนี่ยก
1: ็
0: คือเรานอกจากเราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับแล้วนะคะเราก็ทำบุญให้กับเปรตอสุรกายด้วยนะก็เลยจัดสำรับไปวางนะไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งในสำรับของเปรตเนี่ยก็คือก็ประกอบไปด้วยแบบสิ่งของเยอะแยะมากมายหลากหลายเนา
1: ะ
0: มีข้าวปลาอาหารข้าวอาหารหวานนะผลไม้อะไรต่างๆนะแล้วก็มีพวกของแห้งที่หมายว่าจะได้นำกลับไปใช้ด้วยอะไรแบบนี้นะก็ทุกที่ในแต่ละวัดเนี่ยก็คือเขาก็จะมีสถานที่ไว้สำหรับวางสำหรับให้กับเปรตนะเพื่อที่จะให้เมื่อวางเสร็จนะเขาก็มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลกันไปนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการชิงเปรตนะซึ่งก็จะมีพี่น้องที่ตะกั่วป่าเนี่ยเราก็มีพี่น้องชาวไทยใหม
1: ่ค่ะ
0: มาร่วมงานประเพณีนะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นไปรับทานจากคนที่จะไปทำบุญทำทานนะที่ในแต่ละวัดเนี่ยก็คือชาวไทยใหม่แต่ว่าพวกเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพี่น้องนะพวกพี่น้องของเราเนี่ยก็คือจะไปรอที่วัดนะใครที่จะทำทานบางคนก็แจกเสื้อผ้าแจกเงินน
1: ะ
0: แล้วแจกขนมที่เราทำบุญเดือน10เนี่ยก็คือเป็นการให้ทานแล้วก็ไปแจกหลังจากนั้นนะก็คนกลุ่มนี้ล่ะค่ะก็จะมาร่วมพิธีชิงเปรตกันนะพอทางเจ้าอาวาสในแต่ละวัดเนี่ยก
1: ็
0: คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลเสร็จเรียบร้อยเจ้าอาวาสก็บอกว่าเริ่มชิงเปรตได้เลยเนี่ยก็คือแบบเป็นการแย่งของที่เราไปตั้งเปรตกันเนี่ยค่ะใครแต่ว่าคนธรรมดาแบบดิฉันเนี่ยก
1: ็
0: สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได
1: ้ก็คือสำหรับ
0: แต่ว่าเราจะทันหรือเปล่านั้นอีกอย่างอีกเรื่องนึง
1: ก็คือเหมือนเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่แบบทุกคนจะไปร่วมกันในกิจกรรมนี้ถึงว่าดิฉันเห็นคนเยอะมาก
0: ของที่เราไปชิงมาได้เนี่ยถ้าเกิดว่า
1: ค่ะ
0: เราเอามาแบบแจกจ่ายแล้วก็รับประทานกันทั่วหน้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็น เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะเพราะว่าในธงเปรตเนี่ยก็คือมีของทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกขนม5อย่างที่จะต้องมีในการทำบุญเดือน10ไม่ว่าจะเป็นลาพองถั่วงาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือที่เราเคยประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ว่าขนมในงานทำบุญเดือน10เนี่ยมีอะไรบ้างน
1: ะ
0: ก็ใส่กันเป็นทุกอย่างรวมถึงผลไม้แล้วก็มีเหรียญมีเงินด้วยในนั้นนะคะ
1: ก็คือเรียกได้ว่าสมมุติว่าเป็นงานช่วงประเพณีเนี้ยลูกหลานก็จะพากันกลับบ้านมา
0: ใช่
1: ไหมคะเพื่อที่จะมาร่วมทำบุญ
0: ทำบุญ
1: จริงๆแล้วก็ครบเลยทั้งทำบุญให้กับบรรพบุรุษทำบุญให้กับตัวเองแล้วก็มีการให้ทานด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สัมภเวสีหรือเปรตต
0: ่
1: าง
0: ๆ
1: นะคะ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่างานประเพณีของพี่น้องชาวภาคใต้บ้านเราเนาะเมื่อวานนี้นะดิฉันก็สอบถามกับเพื่อนๆหรือว่าญาตินะที่ไปในแต่ละวัดเนี่ยดิฉันเนี่ยก็คือไปที่วัดคงคาพิมุขนะคือคนเยอะมากทุกที่คือเยอะหมดเลยเมื่อวันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงกับวันอาทิตย์พอดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นวันหยุดของทุกคนนะแล้วก็เมื่อวานช่วงเช้าฝนไม่ตกอากาศดี
1: ปลอดโปร่งท้องฟ้านะคะ
0: ใช่ค่ะก็ทุกคนเนี่ยก็คือแบบไปทำบุญกันนะคะแต่สิ่งที่มักจะเจอเวลาเราไปทำบุญที่วัดนะไม่ว่าจะเทศกาลเดือน10หรือว่าวันเข้าพรรษาหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: การที่คนไปรวมกันที่วัดเยอะๆนะเราต่างคนต่างก็นำปิ่นโตไปนะทางพระเนี่ยก็มีการประกาศว่าเวลาถวายเพนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปิ่นโตที่นำไปนะก็เอาของตนเองกลับบ้านก็แล้วกันนะแต่ว่าปัญหาที่เจอเกือบทุกวัดนะที่มีคนไปเยอะๆเรื่องของปิ่นโตแลกเปลี่ยนหรือว่าแบบไปหยิบปิ่นโตของคนอื่นไป
1: ปิ่นโตหาย ใช่ไหมคะฝับปิ่นโตกับเพื่อน
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่านี่ก็คือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก
1: ็
0: คือเขามีการประกาศซ้ำๆกันหลายรอบ
1: แสดงว่า
0: ดิฉันคือได้ยินนะว่า
1: เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกป
0: ีญาติโยมที่มาวัดมาทำบุญแล้วนะเวลาถวายเพนเสร็จ1เรื่องของปิ่นโตเวลาหยิบปิ่นโตไปเนี่ยก็คือให้สำรวจว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าโดยการเปิดปิ่นโตดูว่าเอ้ยกับข้าวของเราไปเนี่ยใช่หรือเปล่า
1: แล้วเราทำสัญลักษณ์ได้ไหมคะ
0: ทำสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะทำตามที่ท่านเจ้าอาวาสประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงคือรองเท้า
1: หายด้วย
0: สิ่งที่เหมือนว่าจะเจอทุกครั้งเวลามีคนไปรวมตัวกันเยอะๆก็คือรองเท้า
1: อ่ะไม่ใช่แค่ภาคใต้นะคะภาคกลางก็เป็นค่ะคือถ้าไปวัดจะต้องใส่รองเท้าที่สามารถหายได้เลย
0: ใช่ค่ะฉันก็ทำแบบนั้นค่ะคือทุกคนเนี่ยคือเหมือนกับว่าแต่งตัวไปสวยแต่ว่ารองเท้าเนี่ยคือพร้อมที่จะหายได้สำหรับดิฉัน
1: ฟองน้ำรองเท้าแตะแบบนี้ถ้าเราไปวัดใช่ไหมแต่ว่าดิฉันเห็นแล้วบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นคนถ่ายภาพลงใน Facebook ในกลุ่ม
0: ในโซเชียลต่างๆ
1: คุณจะทาเองก็ส่งภาพมาว่าแต่งตัวสวย
0: แต่งตัวสวยเพื่อที่จะไปทำบุญนะคะ
1: ใช่ค่ะทุกคนก็ตื่น
0: แต่ว่าอย่าดูรองเท้าแต่รองเท้าแบบต้องเป็นคู่เก่าไป
1: แต่คนเยอะมากจริงๆนะ
0: คนเยอะมาก
1: เห็นแบบบรรยากาศนะคะโอ้ยคนเนืองแน่นก็สำหรับอย่างเพื่อนของดิฉันเองน
0: ะ
1: ที่เป็นคนภาคใต้อะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนมีการเซลล์กันนะว่าอุ๊ยเนี่ยช่วงประเพณีวันศาสตร์เดือน10เนี่ยคือเป็นฮาโลวีนภาคใต้ เป็นวันฮาโลวีนของภาคใต้
0: ค่ะประมาณนั้นนะ
1: คนก็จะแห่กลับบ้าน
0: แห่กลับบ้านแล้วก็ส่งญาติผู้ล่วงลับเนี่ยกลับสู่ภพภูมินะเพราะว่าก่อนวันนี้ก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10
1: ค่ะ
0: คือเราไปรับมาก็คือรับตายายกลับมาสู่ภพภูมิในโลกมนุษย์นะเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนลูกหลานอะไรแบบนี้นะแล้วก็พอแรม15ค่ำเดือน10เนี่ยคือเราไปส่งท่านให้กลับสู่ภพภูมิเดิมของท่านนะคะแล้วก็นี่แล้วก็ฝากไว้นิดนึงค่ะคือคนที่ปิ่นโตหายคือญาติดิฉันเอง
1: อ๋อที่คุณแชร์ลงกลุ่ม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือปิ่นโตของญาติดิฉันเองนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นปิ่นโตสีส้มส้มสีส้มนะแล้วก็ได้หายไป
1: ค่ะ
0: นะใครเอาไปกินเรียบร้อยแล้วก็ให้ส่งปิ่นโตคืนที่วัดคงคาพิมุขด้วยจะเป็นพระคุณมากมาก
1: คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ปิ่นโต
0: ดิฉันเห็นว่ามีปิ่นโตสีส้มสองเขาที่วัดนะมีอยู่สองแบบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าใบที่ยังเหลืออยู่เขียนว่า6ซอยต่อตั้ง
1: อาจจะหยิบผิด
0: แต่ของญาติดิฉันของหลานดิฉันเนี่ยก็คือผูกริบบิ้นตรงทำเครื่องหมายทำสัญลักษณ์เอาไว้นะว่าเนี่ยก็คือเราเนี่ยจำของเราได้แล้วแต่ว่าอีกเท่าหนึ่งก็คือเขียนบ้านเลขที่เอาไว้พร้อมกับซอยเรียบร้อยค่ะที่เหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่คนนั้นหยิบไป
1: ยังอาจจะสลับกันแบบสับเปลี่ยนก
0: ัน ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครหยิบผิดไปก็ให้นำไปคืนด้วยค่ะที่วัดคงคาพิมุข
1: นะคะไปแลกกันที่นั่นนะคะ ไปรับคืนกันที่นั่นได้วัดคงคาพิมุขฝากด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเหมือนอีกประเพณีหนึ่งที่ดิฉันเห็นคนถ่ายคลิปลงด้วยนะเรื่องเนี้ย เขาบอกว่าเป็นชาเลนจ์ที่จะต้องทำเป็นภารกิจที่จะต้องทำให้สำเร็จรู้ล่วงคือพาปิ่นโตกลับบ้าน
0: ค่ะใช่ใช่แล้วไม่ใช่หายเฉพาะของญาติดิฉันนะคะมีคนอื่นหายด้วย
1: ใช
0: ่แต่ว่าที่น่าแปลกก็คือดิฉันรอเผื่อว่ามีคนแบบว่าดิฉันกับญาติเนี่ยคือรออยู่ที่วัดสักพักใหญ
1: ่ๆค่ะ
0: ก็ยังไม่มีใครนำกลับไปเปลี่ยนแต่ว่าที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือมีปิ่นโตเหลืออยู่ที่วัดประมาณ10กว่าเถาน
1: อกจากที่
0: หยิบผิดไป
1: หรือบางคนไม่หยิบอะไรกลับเลย ลืมปิ่นโตด้วยไม่เอาของเพื่อนไม่เอาของตัวเองด้วยไงคะ คือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมา
0: อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าวันศาสตร์เดือน10นะ
1: นะคะก็เป็นเรื่องสนุกด้วยนะคะ สำหรับประเพณีในส่วนของภาคใต
0: ้
1: มีอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับดิฉันเนาะในฐานะคนภาคกลางนะก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการทำบุญต่าง
0: ๆค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเมื่อวานนี้เนาะพอมาถึงวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมก็เป็นวันเริ่มต้นของการทำงานในสัปดาห์นี
1: ้
0: เป็นวันแรกนะก่อนที่จะหยุดอีกครั้งหนึ่งวันนักขัตฤกษ์พรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะ
0: 13ตุลาคมเนาะวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารเนาะที่จะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะวันนี้นะเป็นวันที่อันแรกก็มีการเปิดการประชุม IMF นะสำหร
1: ับ
0: วันนี้ค่ะแต่ด่วนกว่านี้ก็คือมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะลงพื้นที่ตรวจติดตามระบบระบายน้ำและความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมาในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ในครั้งนี้นะคะก็ท่านมท.4นะลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็เพื่อที่จะประชุมติดตามความพร้อมในเรื่องของการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ประชุมร่วมกับทางบกปพช.นะคะหรือว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสารกลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะซึ่งในการนี้เนี่ยก็มีท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยได้ร่วมประชุมกันนะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ติดตามสถานการณ์ทั้งในเรื่องของฝนตกหนักปริมาณน้ำในลุ่มน้ำและเขื่อนค่ะตลอดจนแนวโน้มสภาพอากาศเพื่อที่จะได้ประเมินแล้วก็กำหนดแนวทางบริหารจัดการสาธารณภัยเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำรวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนค่ะที่ต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็แผนอพยพกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่สถานการณ์ ต่างๆนะคะจะได้มีการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะนั่นก็คือเป็นกิจกรรมในช่วงประมาณช่วงเช้า
1: ช่วงเช้าที่ผ่านมา
0: 8นาฬิกานะคะโดยประมาณค่ะแล้วก็ช่วงประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะคะก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณะภายในพื้นที่สำคัญ3จุดนะก็เป็นจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำถนนตะกั่วป่านะคะจุดประตูระบายน้ำใกล้วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตแล้วก็จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำซอยกรุวัฒนาตำบลฉลองค่ะเพื่อประเมินความพร้อมในการระบายน้ำแล้วก็เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ใช่แล้วนะคะก็จะลงพื้นที่นะคะหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างจุดแรกที่บริเวณถนนตะกั่วป่าตำบลตลาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจุดรับน้ำจากพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตเนาะโดยน้ำจากพื้นที่เขากระทู้และเขาพระเทรลนะคะจะไหลผ่านหลายตำบลก่อนเข้าสู่เขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะปัจจุบันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมีเครื่องสูบน้ำจำนวน12เครื่องนะคะก็แบ่งเป็นเครื่องสูบแบบระบบไฟฟ้า11เครื่องชนิดเครื่องยนต์1เครื่องค่ะแล้วก็สำรองกรณีไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยก็สามารถสูบน้ำได้นะคะโดยมีทางเทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะคะในส่วนของจุดที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นประตูระบายน้ำใกล้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตค่ะถนนรัตนโกสินทร์200ปีตำบลตลาดใหญ่ก็มีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า4เครื่องแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเทศบาลนครภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเช่นเดียวกันนะ
0: คะ
1: ตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมประสานการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรกลยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมเครื่องสูบน้ำนะคะตลอดจนการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงกลาโหมค่ะโดยเฉพาะกองทัพเรือนะคะที่มีเรือแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนภารกิจด้านการระบายน้ำเนี่ยที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจในช่วงเช้าเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวประมาณ14นาฬิกานะคะก
1: ็
0: จะมาในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งก็จะเป็นการประชุมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะแล้วก็14นาฬิกา30นาทีก็จะไปตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที
1: ่
0: ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดพังงาในวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปฟัง3นาทีกับอัยการแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนาะเรามาคุยถึงบรรยากาศของการประชุม IMF วันนี้กันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องการยื่นคำร้องขอให้ศาลลบภาพที่เป็นสื่ออนาจารออกจากระบบนะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยการคุกคามทางเพศเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะบุคคลอายุราวคราวเดียวไหนก็สามารถเกิดเหตุคุกคามทางเพศได้นะครับคุกคามทางเพศเนี่ยภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แก่ตัวผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าครอบครัวก็ได้รับความผลกระทบไปด้วยทีนี้การคุกคามทางเพศเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเคสเนี่ยมันจะมีการอัดคลิปใช่ไหมครับอัดคลิปเป็นสื่อพวกนี้เนี่ยเมื่อเอาไปลงในโลกออนไลน์แล้วเนี่ยความเสียหายจะยิ่งเกิดขึ้นทวีคูณนะครับเพราะว่ามันกระจายด้วยความเร็วใช่ไหมครับอธิบายอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคลิปพวกนี้เนี่ยจะลบได้แต่ละทีเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมครับพอแจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาถึงดำเนินการทางศาลแล้วถึงจะลบในภายหลังเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายมันไปวงกว้างไปแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันล่าสุดนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/4 นะครับได้แก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อปี68นี่เองนะครับได้วางหลักเอาไว้ว่าเมื่อมีความคุกคามทางเพศและเป็นสื่อลามกอนาจารนะครับเราสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการลบคลิปออกไปได้เลยนะครับซึ่งผู้เสียหายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถยื่นคำร้องด้วยตัวเองได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกมากเพราะว่าเราสามารถที่จะระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่ภาพหรือคลิปต่างๆเนี่ยจะกระจายไปเป็นวงกว้างนะครับทีนี้ทำยังไงถึงจะยื่นคำร้องตรงนี้ได้หลายท่านเนี่ยกลัวว่าการไปศาลเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายใช่ไหมฮะทางศาลเองเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกเขามีระบบที่เรียกว่า CIOS นั่นเองนะครับเป็นระบบของศาลยุติธรรมผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วกรอกข้อมูลหรือลิงก์หรือเว็บที่ท่านโดนเอาคลิปไปลงในนั้นได้เลยทางศาลกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการไต่ก็จะเป็นออนไลน์หมดท่านก็จะได้ไม่ต้องมาศาลบางคนก็ไม่อยากมาศาลเพราะอับอายอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเขาเรียกมาตรการนี้ว่า Take It Down นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการลดความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นตอนที่ทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับโทษท่านเองต้องไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องต่างหากจากกระบวนการที่ผมกล่าวมาด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็ทำได้แค่ลบภาพหรือสื่อออกแต่ผู้กระทำความผิดก็ยังไม่ได้รับโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำให้นิดนึงว่าต้องไปดำเนินการต่ออีกทีนึงครับหากทุกท่านมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ครับหมู่บ้าน
1: ต้องเดินเท้าอีก4กิโลครับหม
0: อ4กิโลเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ไม่ไกลแล้วหมอไหวไหมหมอ

0: เหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำ
1: ใครครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีคำถามมากมายเกิดขึ้นกับผมว่าเมื่อก่อนพระองค์ท่านเสด็จผ่านทางทุรกันดารนี้ได้ยังไงพระองค์ท่านทรงเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ท่านจะทรงเหนื่อยไปทำไม

0: ค่ะดีเจน้ำเปล่า คือเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกันในเบรกแรกนะคะไปหลากหลายเรื่องราวนะในเบรกนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประชุมค่ะวันแรกนะคะวันนี้ค่ะ12 ตุลาคม
0: World Bank 2026เนาะ
1: ถูกต้องนะคะ
0: วันแรกค่ะ
1: วันแรกเลยของการเปิดบ้าน
0: แล้วเขาก็จะประชุมไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะ18ตุลาคมค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งการประชุม IMF World BankGroup Annual Meetings หรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะประจำปี2569นะคะวันนี้ประเทศไทยเปิดบ้านต้อนรับผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกเป็นวันแรกค่ะ12ตุลาคม2569ค่ะ
0: ค่ะซึ่งหลายคนนะเราก็เคยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการกันไปแล้วนะว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ในครั้งนี
1: ้
0: เราจะได้อะไรบ้างน
1: ะ
0: ก็คือเราได้หลายอย่างนะที่สำคัญก็คือเวลามีคนหรือว่าเป็นระดับผู้นำเนี่ยคือมาในพื้นที่ประเทศไทยเราตั้งประมาณ 15,000 คนนะมากกว่า 15,000 คนแน่นอนค่ะว่าเงินเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีการใช้จ่ายเงินนะในพื้นที่ประเทศไทยบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาหารการกินของที่ระลึกอันนี้ที่เราเห็นชัดๆเลย3อย่างเนา
1: ะ
0: ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยก็คือดีขึ้นแล้วก็ไม่เพียงแบบว่าเขามาจับจ่ายใช้สอยภายใน10กว่าวันนี้น
1: ะ
0: คือระดับผู้นำที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่การซื้อขายวันต่อวัน
1: ใช่ค่ะ
0: มองไปถึงอนาคต
1: ค่ะ
0: ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างแล้วก็มีที่ไหนที่น่าลงทุนมีอะไรที่เขาจะมาลงทุนร่วมกับประเทศไทยเราได้บ้าง
1: ถูกต้องค่ะ
0: ซึ่งก็เป็นการต่อยอดซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะว่าการที่มีการประชุมครั้งนี้นะประเทศไทยเราเนี่ยมีส่วนได้ถึง3ระยะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาว
1: ถูกต้องค่ะก็แน่นอนนะคะว่าในการประชุมครั้งนี้ค่ะทุกกระทรวงจะต้องเตรียมแบบความพร้อมมากๆนะคะในการที่จะไปจับคู่เจรจานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานที่ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเยอะมากนะดังนั้นค่ะการที่จะอัพสกิลรีสกิลแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย
0: อ
1: ะไรใดๆต่างๆเนี่ยก็จะถูกจับคู่คุยบนเวทีนี้นะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาค่ะก็สำคัญเศรษฐกิจนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีทั้งแบบอู่ข้าวอู่น้ำนะคะมีสินค้าที่จะต้องนำเข้าส่งออกเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะที่ในเวทีนี้เราก็จะมีการโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีของเราด้วยทั้งในเรื่องของการป้องกันภัยทางไซเบอร์นะคะหรือว่าในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยในทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยในเรื่องของปากท้องประชาชนอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแอปพลิเคชันเป่าตัง
0: ค่ะ
1: AI นกกระซิบเป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่จะถูกนำมาพูดคุยบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบนเวทีแห่งนี้นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะต้องขึ้นนะคะไปเจรจานะคะทวิภาคีเนี่ยถึง30นัดด้วยกัน
0: ค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะที่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะนำเสนอบนเวทีการประชุมนะคะก็มีอยู่4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกนะก็จะเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกนะคะควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายอย่างที่บอกไปเมื่อกี้น
1: ะ
0: ก็คือกับผู้นำเศรษฐกิจแล้วก็ผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ตอกย้ำบทบาทของไทยนะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนะคะแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของไทยด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาในวันแรกของการประชุมนะคะวันที่13ตุลาคม2569ใช่ค่ะตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 14:30 นค่ะท่านเอกนิติค่ะก็จะเข้าร่วมเวทีไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragment นะคะ World ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังไทยเป็นเจ้าภาพนะคะโดยมีผู้ร่วมเสวนาระดับโลกค่ะได้แก่คริสตาลิน่าจอจีวาผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อาเจบังกาประธานธนาคารโลกหรือ World Bank Group และริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ค่ะ
0: ซึ่งสำหรับเวทีนี้ก็จะมีความสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางรวมถึงแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนแล้วก็ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในวันเดียวกันค่ะ 15:00 นถึง 16:00 นเนี่ยก็ยังมีการเตรียมขึ้นเสวนาต่อนะคะในเวที IMFAPD นะคะซึ่งก็จะร่วมกับเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF ค่ะนายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก IMF ค่ะนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะนายณรงค์ชัยอัครเสรณีประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็นายสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ค่ะศาสตราจารย์กิติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMFWorld Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปีนี้ก็คือ2569นะคะพร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานและก็พร้อมรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะเตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจค่ะโดยมุ่งเน้นหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมค่ะในหัวข้อ Financing Innovation VIA Intangible Asset ค่ะซึ่งในวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปค่ะธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ค่ะประเด็นสำคัญของการหารือก็คือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็นวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนาะแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือว่ายอมรับในระบบการเงินอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออาคารจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินเนี่ยจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนแล้วก็แนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนค่ะนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมเนาะโดยผลการหารือเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: ค่ะและในวันที่15ตุลาคมค่ะเวลา 15:30 นถึง 16:30 นะคะนายเอกนิติค่ะก็จะเข้าร่วมเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกับคริสตาลิน่าจอร์จิวาผู้จัดการ IMF นะคะคิเรียคอสปีแอร์ราคิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังแห่งกรีซและประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปอาริโกดันโกเตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังโกกุ๊ปและก็แดนนี่กว่าศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะจาก ลีกวนยู School of Public Policy ค่ะซึ่งถือเป็นเวทีระดับโลกแฟลกชิพในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานรวมถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในวันที่17ตุลาคมนะเวลา 14:30 นถึง 15:30 นค่ะนายเอกนิตินะคะก็จะขึ้นเวทีสรุปประชุมจบนะคะแต่แนวคิดก็ต้องไปต่อนะคะโดยเวทีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญที่ประเทศไทยได้สื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมนะคะพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจจากนานาชาติต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ
1: นอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติก็คือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีนัดรวม30นัดหมายนะคะร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆในการสร้างเครือข่ายแล้วก็เชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุม IMF หรือว่า World Bank นะคะที่จะมีการประชุมนะคะ

0: 9บาทค่ะที่ทางเทศบาลเมืองตะกั่วป่าได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนาะจะจัดขึ้นนะคะอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทค่ะเป็นกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทเนาะในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะช่วงเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไปชิมอาหารเจนะคะที่เขาจะมีแบบว่าหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะเขาจะมีการตั้งซุ้มเป็นซุ้มเป็นซุ้มนะแล้วก็ให้เราเนี่ยก็คือไปทำบุญนะคะ9บาทเพื่อที่จะรับภาชนะในการชิมอาหารก็จะมีตะเกียบ1คู
1: ่
0: ช้อน1แล้วก็ถ้วย1นะคะซึ่งเราก็จะสามารถเดินชิมอาหารเจเนี่ยได้ตลอดถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าเนาะก็ชิมร้านนี้นิดนึงสมมติว่ากินปอเปี๊ยะร้านนี้1ชิ้นนะแล้วก็ไปกินยำผลไม้รวมอะไรแบบนี้นะว่าอาหารเจในแต่ละเมนูที่เราไปนำเสนอเนี่ยมีความอร่อยมีความหลากหลายเนา
1: ะ
0: ในเรื่องของอาหารเจเ
1: พรา ะว่
0: าถ้าเป็นสมัยแบบตั้งดิฉันอดีตเป็นเด็กๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คำว่ากินเจหรือว่ากินผักเนี่ยคือในความคิดเนี่ยก็คือทุกเมนูมันจะประกอบไปด้วยผักหรือเปล่าอย่างนี้นะทีนี้พอโตขึ้นใช่ไหมคะการกินเจหรือว่ากินผักเนี่ยคือมีอาหารหลากหลายมันไม่ได้มีแค่ผัก
1: ถูกต้องนะคะซึ่งดิฉันเองก็ได้ไปลองลิ้มชิมรสชาติมาแล้วนะคะอร่อยนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ถือว่าใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้ก็ไปกันได้นะคะเดี๋ยวดิฉันให้คุณจันทาพาไปลองด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็คือสำหรับใครที่จะไปลองชิมก็คือไปชิมได้แล้วก็สำหรับใครที่จะไปร่วมออกบูธกับทางเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ไปได้นะคะที่กองการศึกษาค่ะเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะคะ0764217750ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เหมือนว่าสมมติว่าคุณรสสุคนเนี่ยต้องการที่จะไปร่วมออกบูธเป็นผลไม้นะเป็นผลไม้ก็ไปแจ้งได้ที่เทศบาลนะว่าเนี่ยคุณรสสุคนจอมพลค่ะบริการผลไม้สมมติดีเจน้องส้มบอกว่าบริการวุ้นก็ไปแจ้งได
1: ้
0: นะคะเราก็ทำอาหารไปแล้วก็ไปแจกในวันที่17ตุลาคมนะคะ15นาฬิกาถึง20นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะในพื้นที่ตะกั่วป่าบ้านเราค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณรสุคนวันนี
1: ้
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเจอกับคุณรสุคนนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยขอลา1วันนะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ด้าน AI ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแรงงานไทยครบมิติน
6: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของไทยเพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ All in AI ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้รัฐบาลได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือการแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธภูมิมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งการ10แนวทางสำคัญและเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันสถานการณ์
7: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังคาดการณ์ภาคใต้มีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมสั่งการ10แนวทางครอบคลุมการเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังพลรวมทั้งเฝ้าระวังดินโคลนถล่มดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมใช้งานทันทีทั้งนี้เน้นย้ำให้จังหวัดสื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยระบุว่าการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนรู้วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดความสูญเสียทางด้านนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจังหวัดได้เตรียมเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบบัญชาการเหตุการณ์พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังวสุรัตน์วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: ทางการออสเตรเลียประกาศเตือนพลเรือนให้ทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียหรือ DFAT เปิดเผยผ่านเว็บไซต์แนะนำการเดินทาง Smart Traveler โดยแจ้งเตือนให้พลเมืองชาวออสเตรเลียทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียอีกครั้งเนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในซาอุดิอาระเบียและภูมิภาคตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300ราย DFAT ยังเน้นย้ำให้พลเรือนชาวออสเตรเลียใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี30กิโลเมตรบริเวณชายแดนซาอุดิอาระเบียกับเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เมื่อถึงเดือน9เมืองพังงาจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยพลังแห่งศรัทธาตื่นตากับขบวนแห่พระอันยิ่งใหญ่สัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเสียงประทัดที่มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละปีอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจตลอด9วัน9คืนบนเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรแห่งความเป็นสิริมงคลร่วมค้นพบเสน่ห์เมืองเก่าพังงาเมืองแห่งศรัทธาที่รอให้คุณมาสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าทั่วจังหวัดพังงาปงปี่เป่งอาน
11: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
12: นี
11: ่นี่นี่นี่นี
12: ่ตรงนี้ด้วย
11: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
12: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม
13: ่โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล 5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
15: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
16: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
14: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นรายการสุขภาพเพื่อประชาชนมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้รับยินเสียงสัญญาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอตะกั่วป่าเองหรืออำเภอใกล้เคียงนะคะเรามีการออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่Facebook สวทตะกั่วป่า underscore live นะคะวันนี้พบกับพี่ชั้นรัคนาสว่างนึกพี่สมหญิงค่ะ
0: แล้วก็พี่เก๋นะคะอสมสิริประภาธรรมโอภาสค่ะกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการอสมสร้างสุขค่ะซึ่งเป็นรายการของพี่ๆอสมนะคะที่จะมาแนะนำความรู้และข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสมขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและก็สามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงต่างๆไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีและก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้ด้วยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะของอำเภอตะกั่วป่าเรารวมถึงชาวจังหวัดพังงานะคะก็เข้าสู่บุญศาสตร์เดือน10ใช่ไหมคะพี่เก๋ก็มีกิจกรรมเกือบทุกอำเภอเลยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมกันทำบุญส่งตายายนะคะในบุญศาสตร์เดือน10นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เราสืบสานกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษก่อนการนะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการอนุรักษ์และก็สืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10มาเอ๊ะมันมีกิจกรรมที่เด่นๆอำเภอไหนบ้างคะพี่เก๋คะ
0: ก็ถ้าจังหวัดพังงานี่ถ้าเด่นที่สุดก็ต้องเป็นอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าจะมีพิธีกรรมต่างๆที่เหมือนกับว่าจะหาดูได้ยากแล้วก็มีเฉพาะที่อำเภอกระโปงอะนะคะพิธีแห่จาดหมุน อันนี้เคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคยได้ยินแต่ว่าเห็นคือไม่ได้ยินคำว่ามีคำว่าหมุนนี่แหละค่ะแต่ว่าเหตุจารย์นี้พอได้ยินค่ะ
0: ก็เสียดายว่ายังไม่เคยมีโอกาสเข้าไปชมด้วยตาเนื้อนะคะเห็นผ่านภาพทาง Facebook อะไรต่างๆแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าต้องหาโอกาสไปชมให้ได้สักวันหนึ่งเพราะว่าทุกคนบอกว่าเป็นงานที่สนุกมากแล้วก็คนที่มารวมตัวกันมีการละเล่นมีการแห่จาดคือเขาจะแบกแล้วก็หมุนแบบอย่างรวดเร็วอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชมน่าดูมากๆเลยค่ะ
1: อย่างของหญิงนะคะและเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีไม่มีแห่จาดหมุนนะคะจะเป็นแห่พุ่มเงินพุ่มทองพุ่มของเข้าวัดนะคะแล้วก็มีบุญศาสตร์เดือน10เหมือนกันก็มีทำบุญเข้าวัดเนี่ยค่ะธรรมดาแต่ที่ภาคใต้นะคะที่มาอยู่เนี่ยเป็น10กว่าปีแล้วนะคะก็ได้เข้าวัดกับเขาในช่วงเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นช่วงบุญสำคัญของพี่น้องชาวภาคใต้รวมถึงพังงาแล้วก็ตะกั่วป่าแล้วมากนะคะที่บ้านนะคะที่บ้านเองเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำขนมนะคะขนมหลากหลายเลยเพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดแล้วก็แจกพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะคะในเครือญาติเนี่ยเพื่อแบ่งกันไปทำบุญนะคะบางคนก็จะสะดวกไปวัดนี้บางคนจะสะดวกไปวัดนี้นะคะแล้วก็ทำอาหารใส่ชั้นปิ่นโตไปร่วมถวายพระเพลพระที่วัดนะคะอย่างของหญิงก็เองก็ไปที่กระโปงนะคะแต่นึกว่าทางวัดเหลเนี่ยเป็นทางของตะกั่วป่าซะอีกก็เลยเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ตะกั่วป่านะคะจริงๆแล้ววัดเหลก็เป็นพื้นที่ของอำเภอกระโปงนะคะซึ่งก็ผ่านพิธีกรรมสดๆเมื่อวานนี้ไปเองนะคะวันที่11ตุลาคมนะคะก็มีกิจกรรมถวายเพลพระนะคะฟังเทศแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาวพม่านะคะก็จะมีการแห่ขบวนมีเครื่องเสียงนะคะพี่น้องชาวพื้นเมืองหรือชาวอำเภอเองทุกหมู่บ้านนะคะมีการแห่เครื่องเสียงแล้วก็แห่อะไรนะกระแห่จาดหมุนอย่างที่พี่พูดนะคะก็คือเต้นไปพร้อมกับเครื่องเสียงที่รถนะคะแล้วก็มีการหมุนจาดนะคะห
0: ม
1: ุ
0: นสาระ
1: ไม่ค่ะเป็นสิบ
0: แล้ว
1: ใส่เสื้อทีมด้วย เหมือนกับไปแข่งกีฬาเลยนะคะใส่
0: หน้าสนุกมากเลยค่ะ
1: มีทั้งสีน้ำเงินสีชมพูนะคะหลากสีสันแล้วก็จุดประทัดตลอดทางเลยนะทำให้พื้นที่ที่เดินผ่านน่าจะมีแต่รอยประทัดแล้วก็เป็น ขม่าวควันประทัดนะคะคลุ้งไปหมดเห็นเป็นภาพพรำๆเบลอๆนะคะแล้วก็มีเครื่องเสียงมีการเต้นสนุกสนานเฮฮารื่นเริงไประหว่างทางนะคะจนกว่าจะถึงวัดนะคะเสร็จแล้วก็ถวายปัจจัยที่อยู่ในติดพุ่มนะคะให้กับในทำบุญในวัดไปเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ทราบยอดเหมือนกันว่ากี่บาทนะคะเพราะว่ามาจากหลายชุมชนนะคะ
0: ถือว่าเป็นงานใหญ่ของอำเภอกระโปงเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็น่าจะดึงดูดคนได้เยอะอยู่อย่างตัวส่วนตัวเนี่ยยังรู้สึกว่าต้องหาโอกาสไปให้ได้สักวันหนึ่งจริงๆปีนี้เสียดายว่าพอดีพี่สาวไม่ค่อยสบายก็ต้องไปโรงพยาบาลไม่อย่างนั้นต้องหาโอกาสไปดูให้ได้ด้วยตาเนื้อแน่ๆค่ะ
1: สิ่งหนึ่งต่อจากนั้นค่ะหลังจากเสร็จพิธีที่ถวายพระเรียบร้อยฟังเทศเรียบร้อยมีการหยาดน้ำทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษกับผู้ล่วงลับเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นพิธีชิงเปรตนะคะชิงเปรตก็คือจะมีธงนะคะแล้วก็วางอยู่ที่ร้านลานเปรตนะคะก็จะมีของข้าวของนะคะอย่างที่บ้านเตรียมไปนะคะจะมีดอกไม้ทูบเทียนนะคะน้ำขนมพองลานะคะแล้วก็ขนมที่เราทำสองสามอย่างนะคะแล้วมีเงินด้วยธนบัตรใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีใบยาสูบหมากพลูนะคะยาเส้นนะคะใบจากนะคะแล้วก็ถึงพิธีพระมาทำบุญให้แล้วก็มีการชิงเปรตเกิดขึ้นนะคะก็เด็กๆนี้เขายื้อแย่งธงเปรตกันสนุกสนานนะคะแล้วก็มีการแต่ว่าของในธงไม่ค่อยเอาไปนะคะที่เอาไปแต่เอาไปแต่ธนบัตรนะคะก็อันนี้ก็ดูตื่นตาตื่นใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะประเพณีชิงเปรตนั่นเอง
0: ก็น่าจะคล้ายๆกับลอยกระทงที่ว่าไปขวานเอาเหรียญในกระทง
1: แต่ค่ะอันนั้นนะคะเด็กๆนะคะเขาจะไปจองธงตรงนั้นยืนจองไว้เลย
0: เดี๋ยวนี้คือจริงๆทุกเทศกาลของเราจะมีความเป็นมามีความเชื่อต่างๆนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะด้วยความที่ไม่ค่อยได้เผยแพร่สืบต่อความหมายจริงจังมันก็เลยจะดื่มเลือนไปในเรื่องราวเหล่านั้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีการรวบรว
1: ม
0: ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประเพณีต่างๆเห็นมีหลายท่านค่ะกำลังทำอยู่แล้วก็ใส่ความรู้ลงไปใน Facebook นะคะเราสามารถเข้าไปอ่านได
1: ้
0: ประเพณีบ้านเราเป็นยังไงทำไมต้องมีพี่น้องมาเพื่ออะไรไม่มาได้ไหมแล้วก็เมื่อก่อนเขาจะ เรียกว่าสอบเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวนี้หายากแล้ว
1: ใช่ค่ะอย่างพวกเกี่ยวกับอาหารนะคะที่มีในประเพณีช่วงนั้นน่ะจะเป็นอาหารแบบใดบ้างเป็นขนมแบบใดมีวัฒนธรรมสืบสานกันมาอย่างไรอย่างนี้นะคะต้องหวานมากหวานน้อยต้องเป็นข้าวเหนียวแบบนี้ต้องเป็นมะพร้าวแบบนี้นะคะจะใช้แบบเลยไม่ได้ต้องเป็นใบเพาะถ้าใบนี้จะห่อขนมต้มไม่ได้อย่างนี้นะคะ อย่างที่บ้านก็ทำข้าวเหนียวต้มใบเพาะค่ะใบเพาะแล้วก็มีข้าวเหนียวกวนแดงนะคะแล้วก็มีขนมเทียนนะคะขนมเทียนไส้จันอับนะคะก็คือหัดทำนะคะนี่หน้าตาแต่เลยบอกพี่เก๋ก่อนไม่ค่อยอร่อยค่ะเริ่มหัดทำได้ปี2ปีแล้วก็แจกเพื่อนบ้านนะคะเอาไปทำบุญแล้วก็ส่วนตัวเองก็นำไปวัดเช่นกันนะคะ
0: อย่าบอกว่าไม่อร่อยใครกินยังไงเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเราอร่อย
1: แต่หญิงก็ชิมเยอะอยู่กันนะคะช่วงนี้จะหน้าบวมๆอวบๆกว่าปกตินะคะทำขนมเองกินเอง
0: ค่ะก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับ
1: ใช
0: ่ศาสตร์เดือน10ของเราบุญเดือน10ของเราอะนะ
1: คะ
0: ก็เตรียมตัวเตรียมใจเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันใหม่นะคะก็ตอนนี้ที่กำลังเข้ามาก็จะเป็นงานกินผัก
1: อิ่มบุญอิ่มเจเรานี่เองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปรื้อประวัติการถือศีลกินผักของเรานะคะในช่วงแรกนี้ของรายการอสมสร้างสุขเราพักกันสักครู่และกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขกับอิ่มบุญอิ่มเจค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะช่วงนี้สีสันอำเภอตะกั่วป่าเราก็คือเข้าช่วงเทศกาลถือศีลกินผักเต็มรูปแบบ
1: เทศกาลสำคัญของบ้านเราเลย
0: ใช่ค่ะเป็น10วัน10คืนนะคะถ้าหญิงจำไม่ผิดไม่ทราบประวัติความเป็นมาของบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ถือศีลกินผักเนี่ย
1: ก็จริงๆกินผักเนี่ยจะเป็น9วัน9คืนแต่ว่าบางคนนี่ก็อาจจะเกินไปนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยจะกินล้างท้องเลยนะคะถือศีลกินผักเนี่ยเป็นประเพณีใหญ่มากๆของอำเภอตะกั่วป่าเราเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ200ปีเลยค่ะเพราะว่ามีหลักฐานบันทึกไว้นะคะเริ่มประกอบพิธีครั้งแรกเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2386หรือว่าในสมัยรัชกาลที่3เลยค่ะต้นกำเนิดและความสำคัญก็คือเกิดจากการอพยพของชาวจีนนะคะเกิดจากภูมิปัญญาและศรัทธาของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำเหมืองแร่และประกอบอาชีพต่างๆในตะกั่วป่าบ้านเราอะนะคะโดยเฉพาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮกเกี้ยนไหหลามที่มีจำนวนเยอะมากแล้วก็เชื่อกันว่าเริ่มมาจากตรงจุดนั้นนะคะจุดเริ่มต้นพิธีก็จะมีการเริ่มทำพิธีกินผัก9วัน9คืนนะคะโดยจะใช้เสาไม้ไผ่แขวนตะเกียง9ดวงที่เรียกว่ากิ่วอ๋องเต้งนะคะ
0: เพื่ออ๋องเต้ง
1: ใช่กิ่วเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาจีน
0: กิ่วอ๋องเต้ง
1: อีเออซานซื่ออู่ลิ่วชีปาจิ๋วสือไม่แน่ใจว่าจิ๋วกับกิ๋วเหมือนกันไหมเพราะว่าแปลว่าก้าวเหมือนกันนะคะเพื่อบูชาแล้วก็อัญเชิญเทพเจ้าทั้ง9องค์ก็กิ๋วอ๋องไตเตมารักษาความสงบสุขและชำระล้างจิตใจร่างกายให้บริสุทธิ์ค่ะโดยเฉพาะจำนวนศาลเจ้าเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยค่ะประมาณ13แห่งแต่เมื่อก่อนเราจะมีแค
0: ่ทั้งอำเภอตะกั่วป่าใช่ไหมคะ
1: แต่เมื่อก่อนเราจะมีแค่อ้ําเหนืออ้ำใต้อ้ำในสวน
0: หน้าบ้านหญิงก็มี1แห่งค่ะ
1: เดี๋ยวนี้จะมีกระจายเยอะมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยพออ้ำมันมีน้อยๆกลายเป็นว่าเป็นศูนย์รวมของคนก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้นเยอะมากแต่สมัยปัจจุบันพออ้ำมันมีเยอะๆขึ้นคนก็จะกระจายกันไป
0: กระจายกันได้กระจายจุดไป
1: แต่ก็ยังมีคนที่มีความศรัทธาถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะมารวมกันตรงอ้ำเดิม
0: อ้ำเดิมที่เขาศรัทธา
1: ซึ่งพิธีกรรมสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์กันนะคะก็จะมีพิธีกรรมปางเอียดปางกุ้นก็คือพิธีอัญเชิญกองทัพสวรรค์ทั้ง5ทิศมาร่วมรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองพิธีกรรมแล้วก็จะมีพิธียกเสาโกเต้งก็เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผัก9วัน9คืนนะคะจากนั้นก็จะมีพิธีอิ่วเก้งหรือแห่พระรอบเมืองขบวนแห่รอบเมืองเก่าตะกั่วป่าซึ่งจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือการจุดประทัดนับล้านนัดเพื่อรับเสด็จองค์เทพและมาส่งค่ะหลังจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมชำระล้างร่างกายและจิตใจก็คือการถือศีลกินผักงดเว้นเนื้อสัตว์และสิ่งล่อแหลมตั้งแต่วันล้างท้องจนถึงพิธีส่งพระในวันสุดท้ายมีพิธีอื่นๆอีกเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์พิธีการปรุงยาของพระนะคะที่จะมาแจกจ่ายให้กับคนที่ศรัทธามีเยอะแยะเลยค่ะถ้ายังไงก็เข้ามาเที่ยวมาชมแล้วก็มาสนุกกันได้ค่ะ
0: อันนี้เราสามารถแจ้งเป็นแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้างนี้ได้ไหมคะเป็นวันๆเป็นแบบไทม์ไลน์อะค่ะ
1: ก็จะมีของอ้ําแต่ละอ้ําเขาก็จะมีในเดี๋ยวนี้เขาจะแจ้งในเพจ Facebook ของเขาเลยว่าพระจะทำตรงนี้จะออกแต่ว่าบางกิจกรรมอะบอกล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่าต้องเสียงทายว่าพระจะออกกี่โมงอะไรยังไงเราก็ต้องคอยฟังไว้ว่าพระออกกี่โมงเราก็จะเตรียมตั้งโต๊ะรับได้
0: เพราะว่าตอนเนี้ยตั้งแต่เช้ามานะคะออกจากบ้านก็จะเห็นหลายๆบ้านนะคะที่ตั้งโต๊ะรับพระตั้งเริ่มตั้งโต๊ะรับพระกันแล้ว
1: แต่เขาจะบอกว่าจุดพระจะออกวันจุดเหมือนกับว่าตลาดเก่าจะออกวันไหนบางม่วงออกวันไหนโซนไหนออกวันไหน
0: เมื่อเช้าหญิงไปประชุมที่ตำตัวนะคะเห็นเขาตั้งโต๊ะรับพระกันบ้างแล้วแล้วก็มีขบวนแห่ของอ้ำนะ
1: คะ
0: ผ่านทุกหลังคาเรือนที่เขาตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็มีจุดประทัดขบวนยาวมากใหญ่มากนะคะไม่ใช่ตำบลเล็กๆนะคะค่อนข้างยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะ
1: ก็บอกคร่าวๆก่อนว่าเทศกาลกินเจเนี่ย หรือว่ากินผักบ้านเราเนี่ยจะเป็นเทศกาลแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพราะเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยงดกินเนื้อสัตว์แล้วก็มากินผักกินเต้าหู้หรือว่ากินโปรตีนทางเลือกแทนเป็นเวลา9วัน9คืนนะคะคำว่าเจในภาษาจีนทางพุทธศาสนาก็หมายถึงอุโบสถหรือการรักษาศีล8ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน นะคะ
0: ศีล8ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วคือจะไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีล8ข้อแล้วก็ไม่บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่ากินเจซึ่งอาจจะต่างจากบ้านเรานิดนึง นะคะบ้านเราเนี่ยจะกินผักกินแต่ว่าช่วงกลางคืนอะไรเนี่ยเรายังสามารถทานได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราปรับการกินเพราะฉะนั้นกรมอนามัยก็เลยมีแนวทางเลือกให้กินเจให้อิ่มบุญกับ5ทางเลือกสุขภาพค่ะพี่สมศรีคะ
0: เอาของกรมอนามัยก่อน
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวจะมีกรมควบคุมโรคตามมาค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ให้กรมอนามัยก่อน
1: ทางเลือกก็คือเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะทุกมื้ออาหารควรประกอบด้วยโปรตีนจากถั่วเมล็ดแห้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าวแป้งไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือวิตามินและแร่ธาตุจากพืชผักผลไม้แล้วก็ไขมันจากน้ำมันเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าซึ่งไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันอันนี้ก็ต้องสติ๊กนิดนึงเพราะว่าเราเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอย่างเมื่อก่อนเราไม่เคยกังวลกับเรื่องตรงนี้เลยแต่ปัจจุบันเนี้ยสุขภาพมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นกรมอนามัยเขาก็เลยแนะนำมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเลือกกินโปรตีนจากพืชให้หลากหลายแล้วก็เพียงพอเช่นเต้าหู้ฟองเต้าหู้น้ำเต้าหู้โปรตีนเกษตรถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเลือกปรุงหรือซื้ออาหารลดหวานมันเค็มโดยเลือกเมนูเจประเภทต้มแกงย่างยำและน้ำพริกผักแหนมแทนนะคะข้อ4ก็คือเลือกกินแป้งจากผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ทำจากแป้งต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมก็คือ 2-3 ทัพพีต่อมื้อนะคะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเลือกวัตถุดิบสดสะอาดและไม่มีสารเคมีตกค้างโดยเฉพาะจากพืชผักควรล้างให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะในของเมื่อกี้ของกรมอนามัยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนะคะก็จะพูดในประเด็น5ข้อของอย่างที่พี่เก๋เล่าไปนะคะแต่ในกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็จะชวนคนไทยนะคะผู้ที่เข้าสู่เทศกาลกินเจนะคะในปี2569เนี่ยเนื่องจากว่าเราลดหวานมันเค็มกันมาใช่ไหมคะเพื่อลดโรค NCD นั่นเองนะคะก็จะมีการกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยนะคะลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกล NCD นะคะกรมควบคุมโรคนะคะได้มีการชวนคนไทยนะคะปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยนะคะด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะลดหวานมันเค็มนะคะมุ่งลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อนั่นเองนะคะเพราะว่าการกินเจนั้นไม่ใช่แค่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ต้องเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเพราะการบริโภคของอาหารนะคะเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยอย่างที่พี่พูดอะไรนะ
1: you are what you
0: eat เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อนะคะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เลยบอกว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยซึ่งอยู่ในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะก็ขอชวนคนไทยนะคะกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์แล้วนะคะก็จะมีอาหารตามธรรมเนียมที่ยังมีความเสี่ยงเรื่องหวานมันเค็มอยู่นะคะรวมถึงซอสปรุงรสนะคะก็จะมีบริโภคกันมากนะคะในช่วง10วันเนี้ยก็จะเป็น10วันที่เสี่ยงต่อเมนู NCD ทั้งนั้นเลยนะคะ
1: แต่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นแล้วนะคะเพราะว่า
0: ทางเลือก
1: จากป้ายที่เราพูดกันทุกอาทิตย์เลยค่ะ
0: Healthy Choice นะคะเพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะการไม่มีเนื้อสัตว์ไม่ได้หมายถึงว่าอาหารทุกเมนูจะดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอาหารเจที่ผ่านการทอดแปรรูปหรืออาจจะมีการใช้เครื่องปรุงรสพวกน้ำตาลไขมันนะคะแล้วก็โซเดียมสูงนะคะเช่นต้มจับฉ่ายนะคะพะโล้เจหมี่ซั่วนะเมนูนี้ก็หญิงก็ชิมมาแล้วนะเผือกทอดอย่างนี้นะคะหรือเปาะเปี๊ยะนะคะไส้ เห็ดไส้เผือกต่างๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นของทอดนะคะซึ่งรับประทานเป็นประจำมากก็จะอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อนะคะด้วยความสำคัญของการบริโภคเลือกรับประทานอาหารเนี่ยควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะคะในปริมาณที่เหมาะสมเพราะกินเจจะได้บุญแล้วก็ต้องได้สุขภาพที่ดีตามมาด้วยนะคะทีนี้ท่านรองอธิบดีก็ยังกล่าวว่าการรับประทานอาหารเจก็ควรจะมีการระมัดระวังนะคะอาหารเจที่พบได้ในทั่วไปทั้งผัดทอดแล้วก็แปรรูปเช่นโปรตีนเกษตรนะคะอย่างที่พี่เก๋เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าผ่านการแปรรูปก็รวมถึงสำเร็จอาหารสำเร็จรูปนะคะซึ่งบางเมนูก็จะมีใช้ซีอิ๊วซอสปรุงรสเต้าเจี้ยวนะคะซึ่งในซอสปรุงรสมักมีโซเดียมแฝงนะคะดังนั้นเนี่ยหากรับประทานอาหารที่มีโซเดียมแฝงมากเกินไปนะคะหรือเติมเครื่องปรุงจำนวนมากเนื่องจากมันลดจืดนะคะก็จะมีการใส่เหยาะซอสเจนะคะเหล่านี้มันก็จะมีโซเดียมแฝงนะคะดังนั้นฉลากโภชนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะให้ความสนใจในการอ่านฉลากก่อนที่จะนำมาปรุงรสหรือนำมาบริโภคนะคะอาจได้ทำให้เราได้รับโซเดียมสูงเกินกว่าเท่าที่อาจจะได้รับต่อวันนะคะโดยองค์การอนามัยโลกนะคะกำหนดให้มีโซเดียมในอาหารได้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะรวมถึงอาหารเจที่มีน้ำมันมากๆด้วยนะคะและก็ขนมเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดทำให้ได้รับพลังงานที่ต้องเกินมากกว่า1วันที่เราต้องการนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะโดยเฉพาะโรคที่เป็นโรค NCD ใช่ความดันสูงนะคะโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจนะคะเหล่านี้ก็ต้องควรให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารเจเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าจะป่วยนะคะที่ควรระวังได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานใช่ไหมคะโรค
1: เบาหวาน
0: อ้วนโรคอ้วนนะ
1: เรื่องทุกอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเน้นย้ำเลยสำหรับคนที่เป็นไตเป็นเบาหวานเนี่ยเวลารับประทานอาหารเนี่ยโดยเฉพาะ
0: ต้องอ่านฉลากก่อนนะคะว่าเกินปริมาณที่ควรบริโภคต่อ1วันหรือเปล่านะคะแล้วก็พวกกลุ่มโรคอวบระยะสุดท้ายเหมือนหญิงยังไม่บอกไม่ยอมรับตัวเองว่าอ้วนนะอวบระยะสุดท้ายนะคะนี่ก็ต้องควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะเช่นขนมหวานไอศกรีมเบเกอรี่แล้วก็กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะที่เป็นโรคความดันสูงนี่ก็ต้องควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือของทอดแกงกะทินะคะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก็ควรจำกัดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมนั่นเองหรือเลี่ยงการเติมเกลือซอสปรุงรสนะคะงดอาหารหมักดองแล้วก็ควรระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งทำให้เกิดความดันสูงเช่นกันเช่นผลไม้ประเภทกล้วยนะคะโดยเฉพาะกล้วยหอมนะคะส้มนะคะผักสีเข้มนะคะฟักทองชะอมมะเขือเทศนะคะและก็รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ตามโรคประจำตัวด้วยนะคะให้ตรงตามเวลาที่หมอสั่งจ่ายยาด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะในพวกกลุ่มน้ำดื่มนะคะยิ่งเรากินซอสปรุงรสมากๆเนี่ยน้ำดื่มจึงต้องสำคัญมากที่ต้องกินอย่างน้อยให้เพียงพอนะ 8-10 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็กินมากแล้วก็ควรจะขยับออกกำลังกายนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ยินแล้วนะคะว่านายอำเภอชวนเต้นอีกแล้วนะคะซึ่งรอบแรกนี่จะเป็นเจ้าภาพคือเทศบาลตะกั่วป่านะคะแต่วันที่ยังไม่ประกาศมาทีนะคะแต่ว่าเชื่อว่าพื้นที่เนี่ยมีการออกกำลังกายกันอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เป็นเทศกาลกินผักเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการขยับกายได้น้อยนะคะหลังเทศกาลเจอาจจะมีคนอวบอ้วนเป็นเพื่อนหญิงอีกก็ได้นะคะเพราะว่าคือเราไปเจนะคะทำถือศีลกินผักนะคะแต่ลืมอย่าลืมออกกำลังกายนะคะ
1: อันนี้สำคัญมากๆ
0: ใช่แล้วค่ะส่วนทางกรมควบคุมโรคนะคะโดยเฉพาะทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคและโรคไม่ติดต่อนะคะก็ฝากความห่วงใยพี่ประชาชนนะคะมาทางเพจนี้ของเราเหมือนกันนะคะหรือถ้าหากใครอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการถือศีลกินผักกินให้ถูกต้องกินใหสุขภาพดีในช่วงเทศกาลก็สามารถโทรหาสายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะ1422ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนเขาจะมีบัวชัวแนะนำนะคะในเรื่องชวนคนไทยกินผักนะคะพี่เก๋พอจะเล่าได้ไหมคะในกลุ่มที่ว่าประชาชนทั่วไปนะคะควรเลือกรับประทานอาหารเจแบบไหนแล้วกลุ่มที่เป็นโรค NCD เนี่ยควรจะเลือกรับประทานอาหารแบบไหนในกลุ่มทั่วไปก่อนเลยค่ะพี
1: ่กลุ่มทั่วไปเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ข้อแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในการเลือกรับประทานอาหารเจนะคะก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วเรามีผลไม้
0: ใช่
1: ผลไม้ก็เราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมรสชาติไม่หวานจัดเกินไปนะคะเพราะว่าผลไม้ทุกตัวมีน้ำตาลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่มีโปรตีนเช่นธัญพืชเต้าหู้แล้วก็ถั่วค่ะเลือกรับประทานอาหารประเภทตุ๋นต้มนึ่งแทนการทอดเพราะว่าทอดเนี่ยน้ำมันเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วก็ควรดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวันหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดค่ะที่สำคัญเราพูดกันมาตลอดนะคะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจสำเร็จรูปต้องมีฉลากที่ถูกต้องก็คือเขาจะมีคุณค่าโภชนาการที
0: ่ลดหวานมันเค็มให้เรียบร้อย
1: บอกไว้ข้างๆซองผลิตบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเลยเราพูดกันเสมอสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ Health Choice นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อแล้วหรือโรคเรื้อรังนั่นเองนะคะก็ควรจะมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารเจเช่นกันนะคะเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะควรกินโปรตีนอย่างพอดีนะคะหากมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกันเช่นกล้วยนะคะน้ำส้มคั้นหรือผักใบเขียวนะคะในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหรือโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยควรจะเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงได้แก่อาหารทอดอาหารที่มีกะทินะคะแล้วก็ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะโรคอ้วนก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมหวานไอศกรีมแล้วก็เบเกอรี่นะคะแล้วก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะแล้วก็มีผลสะสมด้วย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะสุดท้ายค่ะอย่านอนดึกนะคะเห็นกลางคืนไปเที่ยวนะคะเมื่อคืนก็มีคนโทรไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวอ้ำตรงนั้นอ้ำตรงนี้นะคะที่สำคัญเลยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-9 ชั่วโมงต่อวันเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพในช่วงอิ่มบุญอิ่มเจนะคะค่ะเราพูดเยอะแล้วในช่วงที่2เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกลับมาพบกับเรารายการอสม.สร้างสุขพักสักครู่ค่ะ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะรายการอสม.สร้างสุขนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเทศกาลถือศีลกินผักนะคะอิ่มบุญอิ่มเจอิ่มใจนะคะศรัทธานำทางนะคะเส้นทางการนำเที่ยวของอำเภอตะกั่วป่าเราเองก็มีมากมายหลากหลายนะคะแล้วเรามีอ้ําเยอะมากใช่มั้ยคะทั้งพี่เก๋เล่าถึง40กว่าอ้ํานะคะแล้วก็
1: 3
0: 40 13 13กว่าอ้ําแต่ว่าที่แต่ถ้านับรายย่อยๆก็จะเยอะนะคะอย่างที่หน้าบ้านของกินก็เส้นถนนบางปูเตไปถึงในปีนี้2อ้ํานะ2อ้ํานะคะซึ่งจะเป็นเขตติดเขาชนบทพอสมควรนะคะพอข้ามมาอีกเขานึงก็เป็นเขตเมืองทันทีนะคะทีนี้ในประเพณีถือศีลกินผักของเราก็จะมีข้อห้ามหลายๆอันนะคะอย่างเรื่องผักเลยเรื่องแรกเลยนะพี่เก๋นะผักอะไรบ้างคะที่เขาไม่ให้กินหรือว่าเป็นข้อห้ามของการถือศีลกินผักคะพี่เก๋
1: เมื่อก่อนก็ถกเถียงกันเยอะแล้วก็ต้องเปิดดูทุกปีเลยว่าห้ามอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็เลยโอเคเริ่มจำได้บ้างแล้วค่ะว่าผักข้อห้ามที่มีกลิ่นฉุนเขาก็จะห้ามค่ะก็มีกระเทียมนะคะทั้งหัวแล้วก็ต้นเลยอันที่สองก็คือหอมทุกชนิดทั้งหอมแดงหอมใหญ่ต้นหอมใบหอมหรือว่าบางสายนี่เขาจะนับรวมผักชีไปด้วยค่ะอันที่สามก็คือหลักเกี๊ยวหรือกระเทียมโทนจีน อันที่สี่ก็คือกุ้ยช่ายอันที่ห้าก็คือใบยาสูบแล้วก็อยากจะมีคำถามบางคนก็จะถามว่าทำไมถึงกินผักฉุน5อย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำไม
1: พี่สมหญิงพอจะมีข้อมูลไหมคะ
0: เนี่ยแหละถามพี่เนี่ยทำไมเขาถึงห้ามเพราะว่าปกติมันก็คือผักไงคะ
1: ก็อันนี้เท่าที่หามาก็คือว่าตามความเชื่อของชาวจีนนะคะผักฉุนบางชนิดอาจจะส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ถือศีลกินเจใช่อาจจะทำให้จิตใจเร่าร้อน
0: รุ่มร้อนรุ่มร้อนเพราะว่าทำให้ฮอร์โมนพุ่งพล่านนะคะ
1: มันก็เกิดการขัดขวางการรักษาศีลและก็การปฏิบัติธรร
0: ม
1: ขณะที่ความเชื่อตามหลักธาตุมองว่าผักแต่ละชนิดเนี่ยส่งผลต่อธาตุและอวัยวะภายในต่างกันไปนะคะอย่างเช่นกระเทียมอาจจะทำลายธาตุไฟทำให้หัวใจทำงานไม่ปกติอันนี้ก็จับวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้ว อันที่สองหอมทุกชนิดอาจจะทำลายธาตุน้ำทำให้ไตทำงานไม่ปกติส่วนอันที่สามหลักเกี๊ยวอาจจะทำลายธาตุดินทำให้ม้ามทำงานไม่ปกติส่วนกุ้ยช่ายอาจจะทำลายธาตุไม้ทำให้ตับทำงานไม่ปกติส่วนสุดท้ายใบยาสูบอาจจะทำลายธาตุโลหะทำให้ปอดทำงานไม่ปกติค่ะทั้งนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะคะหลักปฏิบัติในการกินเจไม่ใช่ข้อห้ามทางการแพทย
0: ์ค่ะแล้วนอกเหนือจากข้อห้ามเรื่องผักแล้วเนี่ยมีข้อห้ามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกเหนือจากไม่ให้กินผัก5อย่างนี้แล้วมีถ้าภาษาอีสานจะเรียกขลำแต่ถ้าทางภาษาใต้นี่น่าจะเรียกกรร
1: ม
0: แต่ถ้าทางภาษาเจก็คือข้อห้ามที่มันขัดต่อการกินเจนะคะมีไหมคะ
1: ก็ยังมีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอาหารก่
0: อ
1: นเพราะว่าอาหารนี่ยังไม่หมดก็บางคนก็ถามว่าอย่างบ้านเราอะชะอมกินได้ไหมสตอกินได้ไห
0: ม
1: ก็จริงๆผักเนี่ยไม่อยู่ใน5ชนิดนี้แต่ตำราบางศาลเจ้าอาจแนะนำให้เลี่ยงเพื่อความเคร่งครัดแต่ถ้ายังไม่แน่ใจก็เช็คกับศาลเจ้าได้เลย
0: อย่างเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่นี่ได้ไหมคะ
1: บางแห่งไม่ได้แต่ว่าที่บ้านเราก็เห็นมี
0: แอดกึบเหร
1: อไม่ก็เหมือนไม่แน่ใจเหมือนกับว่าเคยเห็นว่าเขาก็มีแต่จริงๆเขาห้ามนะ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆเขาห้ามนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเคยเห็นไงก็เลยเอ๊คือยังไงนะแต่ปกติถ้าอ่านเป็นตัวหนังสือเนี่ยเขาจะห้ามเลย
0: ในตอนแรกตั้งช่วงที่2พี่เก๋เล่าว่าต้องถือศีล8นะคะ
1: ก็หลักชัดๆก็เลยคือว่างดเว้นเนื้อสัตว์เลยไม่ว่านมหรือไข่แล้วก็งดเว้นผักที่มีกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมหัวหอมหลักเกี๊ยวกุ้ยช่ายใบยาสูบแล้วก็งดเว้นของกินรสจัดและของหมักดองค่ะแล้วก็ต้องถือศีลครบถ้วนซึ่งหมายถึงไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วก็ปฏิบัติตนในช่วงกินเจนะคะก็คืองดอาหารรสจัดไม่เผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มแล้วก็ผักที่มีกลิ่นฉุนทั้งหลายแยกภาชนะสำหรับอาหารเจโดยเฉพาะคือบางบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องล้างน้ำร้อนเลยลวกน้ำร้อนเลยค่ะเพื่อให้เป็นสะอาดจริงๆแล้วก็

0: เข็มขัดสีเหลืองเป็นผ้าที่เขาผูกเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่เสื้อผ้ากางเกงเนี่ยขอให้เป็นสีขาวเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะมีลวดลายต่างๆเข้ามามันให้ภาพออกมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ซึ่งที่เขาขอความร่วมมือเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นโทนเดียวกันไปทั้งเมือง
1: เป็นกิมมิกด้วย
0: ใช่แล้วก็พอมองภาพไปทั้งเมืองขาวไปหมดเนี่ยมันให้ความสวยงามให้ความรู้สึกการร่วมแรงร่วมใจการสามัคคีกันการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันทำให้ภาพของเมืองเราเนี่ยออกไปสู่สายตาคนอื่นเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็บริสุทธิ์จริงๆค่ะ
1: ที่สีสันอันนึงที่หญิงเห็นแล้วก็เคยได้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็เราก็ไปจัดกิจกรรมของชุมชนตลาดใหญ่ล้อมรักมาแล้วก็คือ
0: ใช่ค่ะ
1: อิ่มบุญอิ่มเจ9บาทนะคะแล้วจะมีการเปิดโรงทานนะคะเรียกโรงทานนะคะแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันนะคะโดยซื้อถ้วยนะคะบริจาค9บาทแล้วก็เดินเข้าไปในงานตลอดเส้นสายถนนวัฒนธรรมของอำเภอตลาดใหญ่นะคะชุมชนตลาดใหญ่ในเส้นถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าของเราก็จะมีเทศกาลอิ่มบุญ9บาทนะคะอันนั้นคนก็จะแห่หลั่งไหลมาเลยทั้งถึงดึกนะคะถึงดึกทีเดียวนะคะอาหารก็จะมีการเติมเรื่อยๆนะคะก็จะมีผู้ศรัทธาหลายๆท่านร่วมบริจาคแล้วก็ทำบุญมาแล้วก็เปิดช็อปเปิดร้านนะคะให้มาช้อปปิ้งชิมช็อปแชร์นะคะในอาหารเทศกาลกินเจถือศีลกินผักของเราที่ถนนคนเดินเป็นยังไงคะบ้านพี่เก๋อยู่ตรงนั้นน่ะ อยากให้เล่าหน่อย
0: ทุกปีเมื่อก่อนปีแรกๆเนี่ยเราจะร่วมด้วยเราจะทำของไปด้วยค่ะแต่ช่วงหลังๆเราก็ไม่ได้มีเวลาทำเยอะแล้วนะคะแต่ว่าทุกปีเราจะไปร่วมไม่ว่าจะเป็นคนแจกหรือว่าเป็นคนทานมันให้ความรู้สึกที่สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ได้เลือกของที่เราถูกใจเหมือนแบ่งปันกันได้หรือยังตรงนี้อร่อยนะตรงนั้นรสชาติดีนะมันเป็นความสนุกอีกอย่างนึงของเทศกาลกินผักบ้านเราค่ะ
1: หญิงมีท่านผู้สูงอายุคนนึงนะคะเป็นอสม.ด้วยนะคะท่านจะทำอาหารเนี่ยมาที่โรงทานตรงเนี้ยอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทเนี่ยทุกปีปีนี้นี่โทรมาจองเลยนะมน้องหญิงอย่าลืมไปนะป้าแดงป้าแดงของเรานั่นเองครับป้าแดงขนมไทยป้าแดงโทรมาจอง
0: ตัวเกือบป่าเลยค่ะ
1: เพราะว่าแกเห็นหญิงกินไปเวียนไปบูธของแกเยอะไปบ่อยหมดแล้วก็ไม่อิ่มนะคะโดยเฉพาะอะไรนะสาคูเจสาคูไส้เจนะคะไส้หมูเจนะคะแล้วก็ขนมข้าวเกี๊ยวปากหม้ออย่างนี้นะคะจะเป็นขนมตำนานเมืองเก่าด้วยแล้วก็เป็นของเจด้วยนะคะถนนเส้นนั้นก็จะเป็นเจหมดเลยนะคะไม่ใช่จะเป็นอย่างอื่นมาแต่งแต้มได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเทศกาลบุญอิ่มบุญอิ่มเจ9บาทนะคะถือศีลกินผักของตะกั่วป่าก็จะเป็นสีสันอีกวันหนึ่งที่ทุกคนหลั่งไหลแห่กันมาท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่เราอยากเตือนก็คือการเว้นระยะห่างนะคะจะแน่นมากนะคะถนนนี้เดืองแน่นไปด้วยผู้คนเลยนะคะก
0: ็เดี๋ยวขอฝากอีกนิดนึงค่ะการกินเจนะคะไม่ได้มีแค่เรื่องจดจำว่าอะไรกินได้หรือกินไม่ได้นะคะแต่เป็นการตั้งใจดูแลกายวาจาใจในช่วงเวลานึงถ้าวันไหนเผลอกินเมนูที่มีของต้องห้ามบนมาโดยไม่รู้ตัวก็ไม่ต้องเครียดโดยเสียกำลังใจ
1: นะคะ
0: แต่บ้านเราคือไม่ค่อยมีปัญหานี้เพราะว่าของกินเจเต็มตลอดสายเลยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือรักษากายใจให้บริสุทธิ์นะคะอันนี้เป็นโอกาสดี1ปีเราจะได้ทำอย่าง 100% ค่ะ
1: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอสม.สร้างสุขกันแล้วนะคะเห็นที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะพูดในเรื่องกินกันตลอด นะ ไม่ว่าจะบุญศาสตร์เดือน10ก็ของกินนะคะแล้วก็อิ่มบุญอิ่มเจของเราอีกในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักก็จะพูดแต่ของกินนะคะเนื่องจากว่าผู้พูดทั้ง2ก็รักษาอวบระยะมีระยะของตนเองนะคะกินอะไรได้นั้นว่าอย่างไรนะคะพี่เก
0: ๋ You are what you eat เพิ่มอีกอย่างหนึ่งค่ะออกกำลังกายทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละ30นาทีค่ะเรากินไปแล้วเราออกกำลังกายด้วยก็เป็นการรักษาสุขภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับวันนี้เราได้รับข้อมูลสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคนะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะแล้วก็ชมรมอสม.อำเภอตะกั่วป่าเราหมุนเวียนมาให้ความรู้นะคะพบกับเราใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะรายการอสม.สร้างสุขนะคะทุกวันจันทร์เวลา 14:00 นถึง 15:00 นะคะทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเลยได้ที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่า_ไลฟ์วันนี้พี่สมหญิงและ
0: พี่เก๋ค่ะ
1: ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเราเจอกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยางชีพพร้อมกำชับดูแลประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบและติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤตพร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนางสาวสุภมาศได้ฝากถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเฉพาะกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินและรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือขอคำปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและสถานีสูบน้ำสั่งการกรมโยธาธิการสนับสนุนการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม
5: นายวรสิทธิ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการคาดการสภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันจากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าซึ่งเป็นสถานีระบายน้ำหลักในการป้องกันน้ำท่วมขังและรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อปกป้องย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองภูเก็ตนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำทั้ง2จุดทำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของเมืองภูเก็ตสนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมการค้าภายในลงพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปส์อ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
11: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
10: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
11: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
12: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
15: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
14: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
15: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
14: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
15: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
17: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
16: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
17: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
16: ใช่แล้วจ้าพี่
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
16: กรมประชาสัมพันธ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: วันนี้เรามาเจอกันแล้วนะครับอาทิตย์จันทร์ที่แล้วก็ไม่ได้มานะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดนะครับเลยก็ไม่ได้มาก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับน้องจุกบ้าบังอื้อก็ถ่ายทอดสดเลยค่อยมาจันทร์หน้าก็มานี่วันนี้ก็มาตามนะตามเวลานะที่เราได้กําหนดไว้นะครับตั้งแต่ตีสามตั้งตีสี่นะครับทุกๆวันจันทร์ติดตามรับฟังกันได้ในรายการเส้นทางแห่งศรัทธาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกุปายจังหวัดพังงา 90.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้รับฟังกันได้ไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะอยู่แถวไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าบ้านนอกบ้านในบ้านกลางโคกยางทายจูดฟังกันได้นะครับในรถในเรือฟังกันได้แต่แถวโคกเข้าก็ฟังกันอยู่ นะครับก็ดีนะครับมีความสุขกับนักชีตเปรอะและความรู้เกี่ยวกับมุสลิมของเรานะครับเกี่ยวกับละหมาดและจำพวกเนี้ยนะไม่มีไรนะครับนอกจากให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในแนวทางของอิสลามที่ถูกต้องนะครับแล้วก็กระผมได้เดินตายครับพร้อมกับอาจารย์ชันชัยก็อัสสลามุอะลัยกุมกับอาจารย์ครับ
1: วะอะลัยกุสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله ก็ความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโปรดประสบกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็เส้นทางแห่งศรัทธาก็เราก็ได้มาพบกันแล้วเป็นเวลา1ชั่วโมงตั้งแต่ตีสองถึงตีสามตีสามถึงตีสี่ครับก็ไปกันนั่นมาตียับตีปลาดเลยนะก็ทำดีแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตของเรานะมุสลิมทุกคนซึ่งการใช้ชีวิตตรงนี้หมายถึงว่าในระเบียบที่ศาสนาได้กำหนดมานะในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเพราะเป้าหมายของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งพวกเรามานั้นทีบเกบอกอัลลอฮฺกล่าวในคำอันกุรอานว่าว่ามาคอละกอนยินนวันอิงซาอิลลาลียะบุดุนอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ส่งมนุษย์ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมาสักการะกราบไหว้กับเรานี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาทั้งหมดนะถึงทีนี้เกก็กำหนดหลักการในการใช้ชีวิตของเราบนโลกนี้นะและก็โดยผ่านฐานทัศดามาตั้งแต่ศาสดาอาดัมมาคือมนุษย์คนแรกจนกระทั่งศาสดาสุดท้ายคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเป็นศาสดาหลังจากนี้ไม่มีแล้วถึงทีนี้การใช้ชีวิตของเราในยุคนี้ก็ตามเขาเรียกว่าตามศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสดาสุดท้ายต้องมีการละหมาดต้องมีการบริจาคซะกาตต่างๆแล้วแต่ละนะแต่ละยุคของศาสดาที่อัลลอฮ์ส่งมาถึงเพราะฉะนั้นของเรานี่ก็หลักใหญ่ในตัวนี้คือเมื่อเป็นอิสลามแล้วสิ่งที่ตามมาก็ต้องละหมาดวันกับคืนหาเวลาซึ่งเราไม่ได้กำหนดเองเลยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้เรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตรงนี้นะในกรณีในการทำสมาธิของแต่ละศาสนาก็แล้วแต่นะแต่ถ้าอิสลามเราก็คือเนี้ยการละหมาดเป็นหลักใหญ่นะถ้าวันนี้ก็ไม่ทราบว่า
0: ก็มีเรื่องราวนะครับต่างๆที่ผมพี่น้องเคียนมาทางบ้านนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมพี่น้องเคียนมาไล่ทันด้วยกันนะกันมาตั้งในห้องส่งนี่รู้สึกว่าเป็นปึกแล้วนะครับก็ชักก็มาแล้วเกี่ยวกับการละหมาดนั่นแหละนะครับผมพี่น้องนะครับที่ใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องแล้วก็ปุ้มทางอาจารย์เหมือนกันแบบเดียวกันนะครับก็ถามผมมาว่าถ้าผู้นึ่งนะถ้าผู้นึ่งกำลังละหมาดอยู่เราก็ได้ยินโคติบกล่าวว่ากอลันนบีอยู่นะผู้ละหมาดก็กล่าวต่อจากนั้นว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์จะเสียละหมาดหรือไม่โดยที่เขากล่าวว่าอะลัยกะตูตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอยู่ในเรื่องราวตรงนี้แหละพี่น้องครับบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะว่าเราสิ่งที่ทำในขณะที่เราละหมาดนะมันเขาห้ามพูดห้ามกินหลายๆอย่างห้ามรับประทานอาหารในขณะที่ละหมาดอยู
0: ่
1: ห้ามพูดแล้วก็ห้ามง่วยร่างกายเราง่วยซ้ำที่ติดกันในอวัยวะเยอะๆนั้น ก็ถือว่าเสียละหมาดและถึงในขณะที่เราละหมาดเราจะนึกในใจว่าชั้นอกจากละหมาดแล้วก็ถือว่าละหมาดนั้นเสียแล้วไล่อย่างที่ว่าทำให้เสียละหมาดถึงทีนี้การที่ว่าถ้าผู้นึ่งกำลังละหมาดอยู
0: ่
1: และก็ได้ยินเสียงโคติบกล่าวโคติบคือคนอ่านคนบรรยายอ่านว่าโกลันนบียูวันนี้เพราะจะบอกการกล่าวนี้ในอิสลามเราถือว่าโกลันนบียูเนี่ยหมายถึงท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้กล่าวทีนี้เราเมื่อได้ยินเราจะต้องกล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนแหละแต่เป็นปัญหาว่าเราอยู่ในละหมาดเราจะกล่าวรับได้หรือไม่อันนี้ทำตามถึงทีนี้ถ้าเป็นปณีมันเราพูดที่ละหมาดก็กล่าวโตจากนั้นว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์นั้นเมื่อได้ยินในการละหมาดอยู่และมีคนอ่านว่าโกลันนบีอยู่และที่คนที่ละหมาดอยู่ก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์ไปรับอันนั้นเองในการละหมาดอยู่จะเสียละหมาดหรือไม
0: ่
1: นะโดยที่เขากล่าวว่าอะลัยกะนะอะลัยกะตัวกับท่านรอซูลุลลอฮ์เลยนะนั้นทางที่รอซูลุลลอฮ์นั้นไม่ใช่มีแต่ว่าในความหมายตรงนี้ที่กล่าวอะลัยกะนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะยารอซูลุลลอฮ์คนที่ละหมาดนั้นกล่าวปานนั้นเอง
0: คร
1: ับ กำลังละหมาดอยู่นั้น
0: ครับครับครับ
1: ซึ่งจริงๆมันกล่าวไม่ได้อย่ามาที่ว่าเราได้เรียนเรารู้มานั่นคือการพูดในละหมาดการกินการดื่มต่างๆในละหมาดแต่นี่ปกก็กล่าวโกลันนบีอยู่ข้างนอกนั่นก็กล่าวโรละมานโรกัลลับว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะยาซุลลอฮ์จะเสียละมานไม้นี
0: ่
1: โดยที่คนว่าอะลัยกานี่คําอะลัยกานี่บุญทันนะมันว่าซะดุดีบุญทันยารอซูลุลลอฮ์นั่นแหละนั่นกว่าไม่โดยตอบตัวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ถึงคําถามว่าเสียละมานไม
0: ้
1: เพราะเรากําลังละมานนี่เราไปกล่าวรับตรงนั้นปานนั้นนี
0: ่
1: นะเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็การกล่าวบุรุษที่ทรงคนที่ทรงตัวตอบกับท่านรอซูลุลลอฮ์หรือกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในขณะที่กำลังละหมาดอยู่นั้นไม่ทำให้เสียละหมาด
0: อ๋อครับครับครับ
1: ถึงแม้ว่าเวลาในนกจากตาชาฮุดก็ตามเพราะในตาชาฮุดมันต้องกล่าวซอลลอฮฺอัลลอฮฺซอลีอะลัยซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาซัยมัดถึงอันนี้นกในขณะเรายืนละหมาดอยู่นี
0: ่
1: แต่เราไปกล่าวตรงนั้นนะถือว่าไม่เสียละหมาด
0: อ๋อครับ
1: นะไม่เสียละหมาดเรารับได้นั่นก็ถือว่าเวลาเราได้ยินคนข้างนอกเราก็กล่าวโกลันนบีอยู่เราก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ได้ไม่ใช่ละหมาดเราก็ว่าโบโบเลยไม่ใช่ดับแก้งนั่นถือว่าไม่ใช่ละหมาดนะครับในมีกล่าวโบกันในอีอาร์นตุตโตลิบินเล่มที่หนึ่งหน้าที่ส่งรอยยิ
0: บครับ
1: นี่คือเรื่องตรงนี
0: ้นี่ก็สิ่งดีๆนะครับบอกให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับในแนวเดียวกันหมดนะมุสลิมของเรานะครับก็บอกให้ถามเข้ามาก็อาจารย์ตอบให้มาโค้งใจต่างๆก็ถามเข้ามาได้นะครับผมพี่น้องครับที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่ยังเลื่อยแล้วนะครับถ้ามาเราไม่ตอบกันไม่หมดปีนี้นะครับถามบอกว่าการให้สลามครั้งที่หนึ่งในละมาดนั้นผู้ละมาดจะให้สลามโดยไม่ใช่อัลิฟลามที่คำว่าอัสสลามนะโดยกล่าวว่าสลามอะลัยกุมไม่ว่าอัสสลามุอะลัยกุมนี่สลามุอะลัยกุมนี่จะฉายได้หรือไม่นะครับผมนี่ก็ถามกันมา
1: อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นจำเป็นเราทุกคนจะต้องรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ไม่ถึงกับการละหมาดใช้ไม่ได้
0: น
1: ี
0: ่ต้องอิหม่ามนะครับ
1: นี่พอเป็นคำถามนะถามมาว่าการให้สลามครั้งที่หนึ่งในละหมาดนั้นนี่ก็เป็นการที่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นว่าละหมาดนั้นเริ่มด้วยตักบีร
0: อ
1: ัลลอฮฺอักบัรไปสิ้นสุดด้วยสลามนั่นคือรุกุนละหมาดสิบสามประการในสิบสามประการนี้ถ้าประการหนึ่งประการใดไม่สมบูรณ
0: ์
1: ถือว่ามายังไม่ซ
0: อ
1: เพราะมันเป็นรุกุนถ้าคงสุนัตมาถึงว่าซึ่งที่ทำเลยได้บุญถ้าไม่ทำก็ไม่บาปไม่ใช่ให้แต่ในเรื่องคงรุกุนนี่เป็นลักเลยนะการสุดท้ายก็คือการให้สลามตักบีรที่เล็กยืนตรงเนี่ยตักเบ
0: ร
1: แล้วก็อ่านฟาติยะก็ว่าไปตามนั้นนั่นก็เรียกรู้คนทั้งหมดเลยแต่นี่คำถามตรงนี้ถามว่าการให้สลามครั้งที่หนึ่งในละหมาดนั้นผู้ละหมาดจะให้สลามโดยไม่ใช่อาลิฟที่คำว่าอัสสลามัน
0: อัสสลามุอะลัยกุม
1: ถึงมันไปแก่พูดนั่นก็สลามุอะลัยกุ
0: ม
1: โดยไม่ใช่อัสสลามไม่ใช่อัดจะใช้ได้หรือไม
0: ่ครับเนี่ย
1: ก็ว่างว่าพี่น้องตรงนี้นะก็ให้เราเข้าใจว่ามีมาร์กนะบางทีก็อ อิหม่ามลืมก็แล้วแต่แหละ
0: ครับ
1: บางทีก็เค้าเรียกว่าได้ไอ้เค้าเรียกเป็นประจําแท้แล้วนะบ่ที่ให้ซาลาม
0: มันชิน
1: หลังที่บ่ว่าพอให้ซาลามปั๊บซาลามอะลัยกุมซาลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์ซาลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์แต่อย่าลืมว่าในซาลามกลางแรงเป็นลูกคนหันทางพานะถ้าหากว่าซาลามนี้เราไปอ่านว่าซาลามอะลัยกุมโดยไม่ใช่อัสสลามใช่ได้หรือไม
0: ่นี่ถามก็ถาม
1: อ่ะครับตรงนี้ก็พี่น้องก็เลยๆแต่หลังที่เราเองอาจจะพลาดได
0: ้
1: ปกติแต่ซาลามอะลัยกุมอัสซาลามอัสลืมใช
0: ่อย่าลืมตัวอัส
1: ในการนั้นคือลูกคนพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็คือถือว่าใช่ไม่ได้ถ้าผู้นั้นผู้ที่ละหมาดแต่เดียวนั้นในขณะอัสซาลามให้ซาลามซาลามอะลัยกุมโดยไม่อ่านว่าอัสซาลามอะลัยกุมมายังไม่ซ
0: อ
1: นี่พี่น้องใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องให้ซาลามไหมโดยกล่าวให้ถูกต้อง
0: คร
1: ับ บึกๆที่เรียกว่าซาลามอะลัยกุมนึกได้ว่าผิดแล้วอัสสลามอะลัยกุมจําเป็นที่ต้อง
0: ได้
1: นะนั้นเป็นลูกคนไม่นั้นถ้าเราได้ว่าซาลามอะลัยกุมพ้นไปเลยโดยไม่ใช่อัสสลามมายังนั้นเราไม่ทวนแล้วหมายถึงว่าเราไม่ทวนซาลามให้ถูกต้องมายังนั้นเสียเลยพี่น้องเสียหมดเลยต้องทํามั้ยกับมาเสียนั่นแหละบิรุกุลซึ่งที่มันบ่ใช้ไม่ได้จําเป็นต้องให้ซาลามมั้ยโดยกล่าวให้ถูกต้อง
0: ครับ
1: ถูกต้องก็คืออัสสลามุอะลัยกุม
0: ครับ
1: นะอย่างน้อยๆจะต้องกล่าวอาลิฟลามที่อัสสลามพี่น้อง
0: ครับ
1: อาลิฟลามอาลิฟลามสับดูได้ที่อัสอัสซินะซาลามได้ที่ลามินอัสสลาม นะเช่นอัสสลามุอะลัยกุมจึงจะใช้ได
0: ้
1: นะครับเพราะปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เอ็งมาประบวรว่าคําเมื่อเราได้ยินเขาอ่านว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะต้องตอบมาเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
0: คร
1: ับ ถ้ามีใครกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดเราก็ต้องขึ้นเลยว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเป็นมารยาท
0: ครับครับ
1: คนมุสลิมทุกคนจะต้องโตเลย
0: ครับ
1: ศ็อลลาวาตกับนบีทันที
0: ครับ
1: ผู้ถ้าผู้ละหมาดได้กล่าวว่าอัสสลามุอัสสอัสอะลัยกุมุสสลาม
0: ครับ
1: คือไม่อ่านอัสสลามุอะลัยกุมแต่ทวน
0: ทวนๆ
1: อะลัยกุมุสสลามโดยเอาข้อบ้าวายลั่งวายโกนมุบตะดา
0: ครับ
1: ๆนี่เป็นวิชานะฮู
0: ครับๆ
1: นะฮูนี่มันมุบตะดาอยู่โกนมุบตะดาข้อบ้าแต่เอาข้อบ้าวายโกนตมแต่อยู่ลั่งก็ทวนเลยพูดทวนอะลัยกุมุสสลามเป็นนี่ชายได้ว่าโลมกับมักรุแต่ว่าใช้ได้แต่มักรุ
0: มักรุนะ
1: ถึงสิ่งที่มักรุคือศาสนาต่ํานี
0: ้
1: ไม่ควรทํานะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ละหมาดกล่าวว่าซาลามุนอะลัยกุมดังที่ท่ามานี้โดยไม่มีอาลิฟลามนะที่อัสสลามที่อัสสลามหรือกล่าวว่าซาลามุนนะอะซาลามุลลอฮิอะลัยกุ
0: ม
1: หรือซาลามีอะลัยกุ
0: ม
1: ทั้ง3ประโยคเนี้ยถ้ากล่าวโดยจิตนาเกรงกล่าวนี
0: ้
1: และรู้ว่าศาสนาห้ามยังทําถือว่าเสียละหมาดนะเสียละหมาดนะครับแต่ประเด็นตรงนี้คืออย่าลืมพี่น้องเวลาอัสสลามต้องใช้อัลิฟซีน
0: อ
1: ัลิฟลามซีนอัสสลาม
0: ครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนี่ข้องละเอียดอ่อนนะครับบางทีเอาง่ายๆอัสสลามอะลัยกุม
1: อัสสลามอะลัยกุมไม่มีอัสไม่ซ
0: อไม่ซอนะครับนี่จําไว้เลย
1: มันเป็นรูกุลมายัง
0: นะครับรูกุลก็คือหลักการนั่นเองหลักใหญ่ของอิสลามนั่นเองนะครับผมพี่น้อง
1: มันเป็นคนดู
0: อีกสักข้อนึงรู้สึกว่าข้อนี้ยาวก็นี่ยาวอยู่ชื่อว่าฟังในชีสักในชีสักดีว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาฟังกันต่อเชิญครับ
1: เดี๋ยวเสร็จเลยแหละ

0: กับนาชีตประโปรให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันกับเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกให้ทุกท่านทุกวันจันทร์นะครับที่3ถึงที่4ติดตามรับฟังกันได้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าได้ยินเพลงแค่วันนึงว่ามาจากมาเลมาจากอยู่บ้านเรานี่เองนะกว่าป่าบ้านเรานี่แหละนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ารายการเส้นทางแห่งศรัทธาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันได้รับชมกันด้วยทางบ้านทั่วโลกกันเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับทุกท่านครับอีกสักคำถามหนึ่งแล้วนะครับผมไม่พี่น้องตามกันมาต้องอาจารย์ต้องตอบอย่างเดียวผมตามอย่างเดียวนะครับก็ตามบอกว่าการถือมะมุมละหมาดตามอิหม่ามนั้นถ้ามะมุมและอิหม่ามอยู่ในมัสยิดเดียวกันจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรถ้าอิหม่ามอยู่ในมัสยิดมะมุมอยู่นอกมัสยิดหรือมะมุมอยู่ในมัสยิดอิหม่ามอยู่นอกมัสยิดหรือทั้งสองนั้นอยู่นอกมัสยิดทางคูจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรนะพ่อแม่พี่น้องท่านอาจารย์เจ้าตอบ
1: อัลฮัมดุลิลละห์ก็เรื่องนี้ก็พี่น้องพยายาม
0: ฟังให้ดีฟังให้ดี
1: นะเพราะว่ามันละเอียดเลยก็ต้องอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะบางทีมันไม่หมดเพราะมันเป็นคำท่ามท่ามคำท่ามบางทีสี่คำท่ามก็ต้องอธิบายทีละคำท่าม
0: ค
1: ำท่ามนะครับซึ่งทีนี้ในเรื่องนี้นั่นก็กับเป็นคำถามว่าการที่มะมุมนะละหมาดตามอิหม่ามนั้นมะมุมหมายถึงว่าการละหมาดนั่นแหละคนตามก็เรียกมะมุม
0: มะมุมครับ
1: ผู้เป็นอิหม่ามก็คือผู้นำละหมาดตรงนั้นแหละ
0: ครับคร
1: ับ ซึ่งทีนี้ถ้าว่าการที่มะมุมละหมาดตามอิหม่ามนั้นถ้ามะมุมและอิหม่ามอยู่ในมัสยิดเดียวกัน
0: ครับ
1: อยู่เดียวมัสยิดเดียวกันเลยสองคนนี้จะมีกฎเกณฑ์อย่างไรนะซึ่งถ้าอิหม่ามอยู่ในมัสยิดและก็มะมุมอยู่นอกมัสยิด
0: อ
1: ันนี้คำถามหนึ่งแล้ว
0: ครับครับ
1: หรือมะมุมอยู่ในมัสยิดอิหม่ามอยู่นอกมัสยิด
0: ครับครับ
1: คำถามหนึ่งแล้วหรือว่าทั้งสองนั้นอยู่นอกมัสยิดทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: ทั้งอิหม่ามและมะมุมจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรในการตาม
0: ครับ
1: นะครับพี่น้องตอนนี้บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะ
0: ครับ
1: ว่าเขาอยู่กันอย่างไรมันมีกันเลยแบบนั้น
0: กฎตามก็ทำดี
1: นะหมายถึงว่าก็ทำเป็นเหมือนกับว่าแต่ละนั่นให้เราได้เข้าใจเพื่อปัญหาเกิดขึ้นเราจะได้เก็บปัญหาได้พอได้รู
0: ้
1: เท่าเครื่องก็เรื่องก็การมีบ้านด้านนี้เราจะคิดเองไม่ได้ไปห
0: ร
1: อกเราคิดว่าน่าจะได้ทราบว่าไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้แน่นอน
1: ถ้าหากว่าเราทำทุกแล้วแต่ถือว่าใช้ไม่ได้เพราะเราต้องรู้จริงก่อนที่จะทำ
0: ครับนี่แหละ
1: ถ้าว่าทราบว่าทุกเลยก็ทำพอทำเสร็จทุกยิ่งถือว่าใช้ไม่ได้ในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คำถามว่าการที่มะมุมละหมาดตามอิหม่ามนั้
0: น
1: ถ้าอิหม่ามและมะมุมอยู่ในมัสยิดเดียวกันจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรนะในคำถามนี้มันบอกว่าการละหมาดยะมาอะห์ตามอิหม่ามนั้นถ้าแม้ว่ามะมุมกับอิหม่ามนั้นอยู่ในมัสยิดเดียวกันจะอยู่กันคนละชั้นหรือชั้นเดียวกันก็ตามศาสนาให้วางกฎเกณฑ์ไว้ดังนี้พี่น้องครับนะ1คณะยืนนั้นนะเส้นส้นเท้าของมะมุมจะตรงไม่ลำหน้าส้นเท้าอิหม่ามนี่ไม่ถึงละหมาดส่งคนนะละหมาดส่งคนส่งคนถึงมะมุมจะตรงไม่ลำหน้าอิหม่ามแม้ว่าจะห่างกันถึง300โซกก็ตาม
0: ค
1: ืออิหม่ามอยู่ตรงนี้เล่นนับไป300โซกเราว่าระยะห่างจากอิหม่ามกับมะมุมนะก็ตรงไม่ให้ไม่เกินอิมะมุมไม่เกินอิหม่ามมะมุมยืนตรงไม่เท้าจะตรงไม่ลำหน้าอิหม่าม
0: ครับครับ
1: ปัญหาเรียนรู้ครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันบอกว่าจะห่างกับอิหม่ามสามร้อยโซกก็ตามก็ต้องจะต้องยืนลำหน้าอิหม่ามไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่มีข้อห้ามในเรื่องการตามนะเรื่องการตามไม่มีข้อห้ามส่วนผักพ้น27ตำแหน่งก็เรียกว่าได้27บุญเหมือนทั้งที่พี่น้องได้ฟังนั้นว่าถ้าว่าละมัจญะมาอ์ทุกตรงนั้นยามาอ่ะคือการรวมกันส่งคนขึ้นไปนะเป็นยามาอ่ะแล้วจะได้ผลบุญ27ตำแหน่งนี่ถึงที่บอกว่าการก็เรียกว่าเรื่องการตามส่วนผักผล27ตำแหน่งนั้นที่จะได้รับในเรื่องของการยืนตามอิหม่ามนั้นก็คือส้นเท้าของอิหม่ามกับส้นเท้ามะมุมนั้นตรงห่างกันไม่เกิน3โซกนั้นเป็นแถวเลยพี่น้องนี่เป็นแถวคือแถวเล็กกับอิหม่ามนั้นจะตรงไม่เกิน3โซกในแต่ละแถวนั่นแหละจึงจะได้ผลบุญถ้ากับยิดเจ็ดเท้
0: า
1: แต่ถ้าหากว่าเลยไปละเป็นสี่โซกไปละถ้ากับไม่ได้ผลยามะตรงนั้นยามะไม่ได้ยิบเจ็ดบุญไม่ได้แต่ได้ในบุญธรรมดาเลยแต แต่บุญจะมาไม่ได้ถ้าเกินสามโศกไปตรงไม่เกินสามโศกรื้อเตล่ะเท่าก็เช่นเดียวกันเป็นครับจะตรงห้างกันไม่เกินสามโศกนะนั่นหมายถึงว่าพอเท่าเล็กอยู่ลังอิมัมก็ไม่เกินสามโศกพอเท่าติดโศกแล้วตรงไม่เกินสามโศกเพราะฉะนั้นในแต่ละเท่านี้จะตรงไม่เกินสามโศกและจะได้ปุ่นบุญหยิบเช็ดนะปัญหาครับนั่นก็เรียกว่าแต่ละเท่าก็เช่นเดียวกันจะตรงห้างกันไม่เกินสามโศกนะจึงจะได้ปุ่นบุญยี่สิบเจ็ดตำแหน่งในการยืนนั่นเองยืนเท่าแต่ละเท่าแต่ถ้าว่าเท่านึงเท่าได้ลำเผือนไปฝนไปแล้วนะไปเขยสี่โศกเลยเท่านี้จะไม่ได้ปุ่นบุญยี่สิบเจ็ดนะแต่ว่าละมัดชายได้นั่นแหละนะโปรซาหน้ากำหนดไว้ยี่สิบเจ็ดนะนั่นตรงนี้มันไม่ถึงว่าภายในสามโศกนะซึ่งอันติดท่องนะข้อติดท่องก็ถามว่ามะมุ่มจะต้องรู้การเคลื่อนไหวของอิหมัมด้วยนั่นถึงแม้ว่าอยู่กัน300โศกก็ดิอิหมัมโรโกอิหมัมง่วยอียาบทอิหมัมต่างๆมะมุ่มต้องรู
0: ้
1: นั่นคือหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ในการตามนะมะมุ่มจะต้องรู้การเคลื่อนไหวของอิหมัมนะต้องรู
0: ้
1: เช่นเลเห็นอิหมัมหรือเลเห็นเท้าผู้ที่ตามอิหมัมอยู
0: ่
1: เราอยู่ใกล้เร่งนะแต่ว่าอิหมัมมันอยู่ไกลเราเลยไม่เห็นแต่ว่าให้เราเห็นเท้าที่ตามอิหมัมนะหรือว่าได้ยินเสียงอิหมัมนะไม่เห็นเท้าก็ได้ให้ได้ยินเสียงอิหมัม
0: ครับครับ
1: ตื่อว่าหรือว่าเสียงอิหมัมไม่ได้ยินแต่เสียงได้ยินมูบัลลิก
0: ครับ
1: มูบัลลิกนี่คือผู้โบกบทนะเน
0: ี่
1: ยในกรณีที่หนึ่งกรณีได้ฉันพอมีการโลโกสุยุทธ์เนี่ยดีดันก็แล้วแต่ในเอียบทมายังอิหมัมเสียงไม่ดังแต่ให้มีมูบัลลิกคนหนึ่งแล้วอัลลอฮุอักบัรในแต่ละรุกุนนะ
0: ครับคร
1: ับ ถือว่าใช้ได้
0: ใช้ได้นะ
1: ครับซึ่งทีนี้ประเด็นที่สามเราบอกว่ามะมุ่มตรงไปห้าอิหมัมได้ตรงไปห้าอิหมัมได้ไม่ถึงว่าบัดเวลาสมมติว่าถ้าจะไปห้าอิหมัมตามหุ่นทางประเพณีที่ไปนั้นซึ่งแม้ว่าทางที่ไปนั้นมันวกวน คือในบ้านนั้นแหละในที่ละหมาดนั่นแหละทางวกวนเดี๋ยวถึงหันหน้าหันข้างหรือหันหลัง ให้กับจิบลัดนี่นะพอการละมานี่นาอกเราจะต้องไม่ปิ้นไปไม่ปิ้นออกจากกิบลัดนะถ้าปิ้นนั่นถือว่าละมาเราเสื่อทันทีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันบอกว่าหันหน้าหันข้างหรือหันหลังให้กิบลัด
0: กิบลัด
1: หรือกิบลัดนี่คือตะวันตกไปตุลโลที่เราที่เราละมาหันหน้าไปข้างนี้ตะวันตกนั่นแหละนะนากิบลัดนั่นแหละ
0: นะ
1: หรือว่ามีสิ่งใดมากันขว้างโกตามแต่สิ่งกันนั้นจะตรงไม่ตกตาผู้ให้ตายตายตัวนี่หมายถึงว่าข้อหมายมากว้างกันไว้แล้วระหว่างมามุ่มยังมั่ม
0: ครับ
1: ยังได้ก่อน
0: ได
1: ้ได้ตั้งแต่เริ่มละมาเลยคือว่าข้อด้านมากันไว้ศาสนาถือว่าตามกันได้แบบนั้นนะช่วงประตูที่ปิดแล้วอ่ะปิดอย่างเดียวหรือว่าใช้สลักโดยไม่ตกตาปูคืออันนี้มามุ่มมายังเฮงอีมั่มมาไม่ยังเฮงอยู่ไม่ใช่ใกล้กันแต่ว่าก
0: ัน
1: ตกตาปูเลยว่าไปซึ่งก็เนี่ยหรือว่ามีผู้ใดมาตกตาบัวใช่ไหม
0: ครับ
1: หลังจากเราเริ่มละหมาด
0: ค
1: ือขณะละหมาดก็ถือไว้ใช้ได้ตามกุลโมตามัดใช้ได้ก่อน
0: ได
1: ้คือดิ้งอยู่เปิดอยู่ดีบอกข้อละหมาดมันเอามาตาบัวมาตก
0: ตก
1: ถ้าในลักษณะนี้ก็ถือว่าในตามกุลโมตามัดอย่างใช้ได้เลย
0: คร
1: ับในกิตาบีอีอานาตุตอยบินเล่มที่สองหน้าที่ยี่สิบเจ็ดไปนะ
0: คร
1: ับ ซึ่งที่ในประเด็นที่สามเหล่า
0: ครับครับ
1: การตามอิหมัมนั่นพี่น้องครับถ้าอิหมัมอยู่ในมัสยิดหาไปและก็มุ่มมามุ่มอยู่นอกมัสยิด
0: ครับเนี่ยเขาตามมาแต่เดียว
1: หรือว่ามามุ่มอยู่ในมัสยิดอิหมัมอยู่นอกมัสยิดหรือว่าทางโซ่งอยู่นอกมัสยิดทางกูเลยศาสนาวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างไรถ้าแบบนี้คืออิหมัมอยู่ในมั่งมามุ่มอยู่นอกมั่งมามุ่มอยู่นอกมั่งอยู่ในมั่งถือท่านในหลักการอาปันนี้เกณฑ์การตามจะอยู่ในรูปแบบใด
0: การ
1: บอกว่าการละหมาดนะการยืนละหมาดตามนั้นเมื่อถึงส้นเท้าของมะมุ่มจะตรงไม่ลำหน้าส้นเท้าของอิหมั
0: ม
1: อันนี้เป็นองค์กับนะ
0: อย่า
1: ลืมว่าอย่าให้อย่าส้นเท้ามะมุ่มลำหน้าอิหมัมถ้าอิหมัมอยู่ในมัสยิดมะมุ่มอยู่นอกมัสยิดส้นเท้ามะมุ่มจะตรงไม่ห่างกับถ่ายมัสยิดที่อิหมัมยืนนะอยู่ห้างไม่เกิน300โศก
0: คร
1: ับอันนั้นลักษณะแล้วตรงไม่เกิน300โศกนะในกรณีนี้ที่อิหมัมอยู่นอกมัสยิดมามุ่มอยู่ในมัสยิดแล้วอ่ะส้นเท้าของอิหมัมจะตรงไม่ห้างกับหัวมัสยิดนะที่มามุ่มยืนอยู่นั้น
0: ครับ
1: ว่า300โศก นี่คือถ้าว่าอยู่ในกับนกเขาตั้งกินไว้สร้างรวยสร้างรวยโชคถ้าพ้นใช้ไม่ได้ถ้าเกินขวัญใช้ไม่ได้น่าใช้ไม่ได้ถ้ามามุ่มกับอิมัมอยู่นกมันยึดทางคูล่ะทีนี้ตำเบื่อมันยึดยังไม่อยู่ไปอยู่กับนกมันว่าไปนะนั่นก็เป็นมัดอะไ
0: ร
1: ส้นเท้ามามุ่มกับส้นเท้าอิมัมจะตรงไม่ห้างกันเกินสร้างรวยโชคเช่นเดียวกันพวกก็กำหนดไว้แค่สร้างรวยโช
0: ค
1: เพราะฉะนั้นส้นคุณนี่จะตรงไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่ฉายได้
0: ใช้ได้นะ
1: เพราะฉะนั้นในกฎเกณฑ์ที่สามแล้วนะมะมุ่มตรงรูการเกลือน้อยคุยมั่มน
0: ั่
1: นนี่มันเกี่ยวพันกับมัดพี่น้อง
0: นะ
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: พัน
1: เ
0: กี่ยวกับ
1: มะมุ่มตรงรูการเกลือน้อยคุยมั่มเหลืองซ้ำหรือโรคไม่ใช่เก๋นั่นนะตีมั่มห้วยมั่มในเอียบดข้องรูกุลต่างต่างอีมั่มไอมะมุ่มจะตรงรูเลยกับโพรมกันเลยเห็นอีมั่มหรือว่าเห็นเท้าของผู้ติดตามอีมั่มนะถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากันการเลยเห็นเราอะขณะที่ลืมละมาดการตามนั้นฉายไม่ได้เคยเอาได้มากว้างไปสิฉายไม่ได
0: ้
1: การตามนั้น บังเอิญมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรียกว่ามาฟังกันขณะที่กำลังละมาดอยู่นี่กำลังละมาดอยู
0: ่
1: เช่นเปิดประตูไว้หรือว่าเปิดม่านไว้ทุกคนลืมละมาดบังเอิญลมพัดมาปิดขณะทำการละมาดอยู
0: ่
1: การตามนั้นฉายไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: นั่นในกรณีอยู่ห้างกันนะตรงมีได้คว้างนะซึ่งทีนี้อันที่ทราบมันบอกว่ามะมุ่มจะตรงไปห้าอิหม่ามได้แล้วในการในทราบรอยโรคนี้จะตรงไปห้ากันได้นี่ในหลักเกณฑ์อันนี้มะมุ่มตรงไปห้าอิหม่ามได้หุ้นทางตามประเพณีได้เดียวปั่นเพื่อคนทางตามประเพณีไม่ถึงสมมุติว่าถ้าจะไปห้าอิหม่ามขานะไปนั้นจะตรงไม่หันหลังให้กิบลัต
0: นั่น
1: ตรงหน้าอย่างเดียว
0: หน้ากิบลัตอย่างเดียว
1: โดยหลักการคือถ้าหน้าอกเราพันจะกิบลัตเราเสียละมาด
0: ครับเสีย
1: ทีทีนี้ส่วนท่านข้างให้กิบลัตนั้นสัตว์หน้าไม่ห้ามท่านข้างไม่ใส่ก่อนอย่าหันหลังให้
0: เ
1: พราะฉะนั้นการตามนั้นใช้ได
0: ้
1: นะเนื่องจากกรณีนี้อิหม่ามกับมะมุ่มนั้นไม่ได้อยู่ในมัสยิดด้วยกันเรื่องมันอยู่กันคนละเอง
0: น
1: ะจึงก็อ่อนละเกณฑ์นี่ว่าจะต้องเห็นกันจะต้องได้เนี่ยนะถ้าไม่เห็นใช้ไม่ได้จะไม่มีได้กว้างเพราะมันเกลยกันนะเน
0: ี่
1: ยนะนี่เรื่องนี้กันในเอียนตุตอลิบิลเล่มที่ต้องและเป็นกับหน้าที่28และก็ในบายูรีกับบวกไว้เล่มที่1หน้าที่216นะครับ
0: นี่ครับซึ่งดีๆนะอาจารย์ตอบผู้เสียงเฮงเม็ดเลยอาจารย์นะครับ
1: เอาเลยก็อัน
0: นี้เอาสักโคเลยว่านะสักโคเลยเดี๋ยวเรามาฟังนาชีพกันแล้วนะสักโคนี่กับผมหลวงตั้มก็มาเรื่องละมาดนี่แหละนะครับมามุ่มผู้ที่เป็นมัสบุกมาไม่ทันหรืออิมามไม่ทันอิมามเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่ยอมตักเบรอตุนอิหร่อมนะเมื่ออิหม่ามลงรอกอมะมุมก็รีบตักเบนะรอตุนอิหร่อมนะแล้วก็ลงรอกอพร้อมอิหม่ามจะถือว่าข้อทันอิหม่ามในรอกอานั้นหรือไม่นะกฎเกณฑ์ของศาสนามีผันพรือมั่งอาจารย์ต่อไปทีนี่พอแม่พี่น้องเกี้ยงบางทีเกี้ยงตัวกดอ่าน
1: อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนะก็การยังเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะนี่เป็นฟัดดวงอินพี่น้องนะเป็นฟัดดวงอินส่วนบุคคลเราก็ยังต้องรู้เรื่องนะสำหรับเรื่องนี้กับพี่น้องว่ามะมุ่มผู้ที่เป็นมัสบุกผู้เป็นมัสบุกคำว่ามัสบุกหมายถึงมะมุ่มที่มาไม่ทันอิหม่าม
0: ครับ
1: ไม่ทันตักเบียดผมอิหม่ามแต่เร็กันนะมาทีลังแล้วถึงทีนี้เมื่อมาถึงแล้วแกก็ไม่ยอมตักเบียร์ตอนนี้ร่วมเมื่ออิหม่ามลงรอกอมะมุ่มก็เรียกตักเบียร์เขาเรียกว่ารีบตักเบียร์ตอนนี้ร่วมเนี่ยก็ลงรอกอพร้อมอิหม่ามเลยนี่หมายถึงว่าไม่ท่าแล้ววันนี้บอกเพราะว่าเขาเรียกว่ามัสบุกหมายถึงมะมุ่มที่มาทันอิหม่ามทันอิหม่ามทันรอกอกับอิหม่ามนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าได้โรคานั้นแต่ถ้าว่าไอ้มะมุ่มที่เป็นมัสบุกมาไม่ทันอิหม่ามไม่ทันไม่ถึงไม่ทันได้ยืนตรงไงอิหม่ามบอกมันนี่อิหม่ามไปโรโกเลยทีนี้เมื่อมาถึงก็ไม่ยอมตักเบโรตินร่วมแล้วตามเรือปล่อยอิหม่ามโรโกมะมุ่มก็เรียบตักเบโรตินร่วมไปเลย
0: คร
1: ับอัลลอฮ์บอกบัดกับผมในเนี้ยเลยเลยนะและกับลุงโรโกผมอิหม่ามทันนั่นถ้ากันโรโกผมอิหม่าม
0: ทันนะ
1: ทันคือมาถึงยืนก็เนี้ยตักเบเลยอัลลอฮ์บัดเนี้ยเลยไม่ได้อะไรแล้วก็ทัน ท่านลูกอิมพรมกับอิมัมเพราะฉะนั้นจะถือว่าเขาท่านอิมัมในโอกาสนั้นหรือไม่
0: ครับ
1: กฎเกณฑ์ของศาสนามีอย่างไร
0: คร
1: ับ พี่น้องลงนึกแล้วว่าหลังที่เรามาอิมัมเราก็อยู่พอดี
0: ครับ
1: เรามาถึงอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเนี่ยทุกแล้วนั่น
0: ครับเนี่ยทุก
1: เนี่ยหมายถึงว่ากฎสดตะรถตะเย็นนี่ครบแล้วในเนี่ยตักเบนถึงกับโรโรก็ทำอิมัมเลยตัวที่อิมัมยังไม่ได้เอียดีดันที
0: ่ครับ
1: นะพอนี้ตรงนี้มันถือว่ามีกฎเกณฑ์อย่างไรโรการนั้นจะได้หรือไม
0: ่ครับ
1: ครับตรงนี้คำตอบถือว่าศาสนาถือว่าผู้นั้นท่านอิมัมกับท่านในโลกานั้นนะเพราะฉะนั้นการที่ศาสนาถือว่าท่านอิมัมนั้นมะมุ่มจะต้องได้หยุดนิ่งอยู่ในโลกโก้รวมกับอิมัมในโลกานั้นอันนั้นแหละเมื่อแต่เดียวผมมาถึงโลกโก้เลยอิมัมกำลังดีโลกโก้อยู่ไอ้นี่ก็ต้องเนียตักเบลกับโลกโก้ตามไปเลยก็ได้ถิ่นอยู่ในนั้นได้มีตัวมาดีนะอยู่ในนั้นแล้วเลยรวมกับอิมัมในโลกานั้นถ้าอิหม่ามยกศีรษะขึ้นจากโลโก้และก็มามุ่มส่วนทางกันเราเนี่ยนะพวกโลโก้ถ้าในลักษณะเดียวส่วนทางกับอิหม่ามเลยนะพออิหม่ามพอมามุ่มลงไปโลโก้ตักบีเร็จอิหม่ามก็ส่วนขึ้นมาส่วนทางกับโลโก้ศาสนาถือว่าไม่ทันอิหม่ามในโลโก้นั้นนะไม่ทันด้านหลักนั้นตรงไปอยู่ให้พรมตอนนี้นะกับอิหม่าม
0: คร
1: ับนะไม่ยอมพอเราลงปั๊บอิหม่ามส่วนขึ้นมานี่ถือว่าไม่นับนะ
0: ไม่นับ
1: ถือว่าทันในยะติดานและโรกอาตของมะมุมนั้นไม่นับนะเป็นโรกอาตทันยะติดานเนาะแต่ว่าไม่ทันโรกโกเท่ากับว่าโรกอาตนั้นไม่นับนะไม่นับทีนี้เมื่ออิหม่ามให้ซาลามแล้วมะมุมจะต้องเพิ่มโรกอาตอีกแหละนะ
0: เพิ่มไม่ครบแล้ว
1: ครับเพราะคนนับตรงนี้นับตรงถ้าทันโรกโกอิหม่ามแล้วก็ตรงอื่นในครบหมดเลยถ้าไม่ทันโรโก้ก็ถือว่าอื่นคือชายไม่ได้ไม่นับนะจะต้องเอาหรือปืนบ่อยมันไม่ซาลาปั๊บเราก็ขึ้นไปทำอีกหนึ่งโรกาดนะนั่นคือในลักษณะที่ว่ามะมุมนะตรงนี้ก็ให้ดีและมีมกันนะมันมีมกันบางทีมาถึงอิหม่ามโรโก้พอดีเข้ามาถึงอัลลอฮฺอักบัรลงตามอิหม่ามไปเลยแต่ถ้าคนเนียดติดตัวนั้นก็ถือว่าชายได้ได้ไปทิ้นอยู่กับอิหม่ามเดี๋ยวพอว่าอิหม่ามเราก็ปั๊บเราเข้ามาถึงพออัลลอฮ์อิหม่ามส่วนขึ้นมาอันนี้ถือว่าไม่ได้นะเราไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: นั่นก็คือสิ่งดีๆมอมให้ทุกท่าน
1: ว่างพี่น้องนะ
0: ยังไม่กี่นาทีแล้ววันนี้ก็โอเคนี่ก่อนดีว่าเ
1: ค
0: ยมาด้วย
1: แล้วนะครับท่านเดียวไปครับรู้ครับ
0: เดียวไปครับรู้ครับเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ทุกท่านมีความสุขโชคดีทุกคนก็เลยกันนะครับพบกันวันจันทร์หน้านาทีก็เวลาเดิม
1: วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิยะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิ

0: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยินดีที่มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพิ่มขึ้นพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งจัดการเลือกตั้งวันนี้ว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้น600และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่า180พบผู้มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า 830,000 คนและคาดว่าจะสูงถึง1ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนายจุลพันธ์ยังกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้คือการรับรองผลซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการรายงานว่ามีข้อร้องเรียนใดๆแต่ถ้ามีกรณีการร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเมื่อกระบวนการครบถ้วนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการและนำรายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมต่อไปพร้อมขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบระบบประกันสังคม
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองเฉลิมก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ถูกตัดสิทธิ์ภายหลังได้รับการเลือกตั้งว่าเห็นด้วยกับการที่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจตั้งคำถามและร่วมกันตรวจสอบระบบประกันสังคมการตรวจสอบไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องหวาดกลัวแต่เป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตยที่จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นและสนับสนุนให้นางสาวรัชนกภาคประชาชนสื่อมวลชนและทุกฝ่ายติดตามตรวจสอบกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดหาพบหลักฐานการเลือกปฏิบัติการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือความพยายามแจ้งแจงผลการเลือกตั้งต้องตรวจสอบและเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังไม่มีใครควรได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามกนิกาแก้วใสรายงาน
6: กรมชลประทานเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำภาพรวมพบปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรี ด้วยการระดมเครื่องจักรกลและบุคลากรลงพื้นที่เตรียมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังรวมทั้งให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกรูปแบบทั้งการจัดเส้นทางการระบายน้ำการบริหารจัดการเส้นทางน้ำการกำจัดขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองและลำน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยกรมชลประทานพร้อมปฏิบัติตามและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะคะในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับควบคุมเทคนิคโดยนายกิตติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสครับ
1: ค่ะควบคุมเสียงนะคะโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะและควบคุมการผลิตค่ะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงที่1จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางจังหวัดชุมพรนะคะได้เปิดงานประเพณีเถือศีลกินเจประจำปี2569สานวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนนะคะและทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์เยี่ยมชมเยี่ยมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในจังหวัดพังงานะคะชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาตินำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะ
2: และช่วงที่2ครับในช่วงของ PRD Service ครับในเรื่องราวของอุตุเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก9จังหวัดครับเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ70ของพื้นที่ครับและปภ.ครับโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 111,000 ครัวเรือนครับเตรียมโอนเพิ่มอีก 5,718 ครัวเรือนในวันที่12ตุลาคมนี้ครับวงเงินกว่า378ล้านบาทครับ
1: และช่วงที่3สำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่อ้อมล้อมแล้วก็น้องบีมนะคะมาในประเด็นเรื่องของเริ่มแล้ววันนี้ค่ะสำหรับไทยต้อนรับโลกนะคะเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
3: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
1: ้สู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวสารเริ่มจากจังหวัดชุมพรกันก่อนเลยค่ะได้มีการเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจนะคะสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมคุณธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะโดยนายเทียนชัยชูกิตติวิปูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานนะคะโดยมีนางพนกรชูกิตติวิปูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรร่วมกับนายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายประชาวิโรธธินกรประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์พร้อมด้วยหัวหน้าราชการนะคะส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับงานประเพณีถือศีลกินเจนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะร่วมกว่า10วันด้วยกันนะคะโดยเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์โรงเจลิฟ6ตัวนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดไปจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีนะคะโดยนายศรีชัยค่ะนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรก็ได้ออกมากล่าวนะคะว่าเทศบาลเมืองชุมพรได้สนับสนุนงบประมาณรวมกว่า 70,000 บาทนะคะเพื่อการส่งเสริมการจัดงานให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนค่ะโดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีในชุมชนส่งเสริมการถือศีลและการปฏิบัติธรรมนะคะและการปลูกฝังจิตสำนึกรักท้องถิ่นนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการบริการอาหารเจจากโรงครัวตลอดช่วงเทศกาลด้วยนะคะเพื่อการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะ
2: ในด้านของนายประชาวิโรจน์ธินกรนะครับประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ได้กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่การงดบริโภคเนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนตนเองทำความดีและรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจสอดคล้องกับปณิธานของโรงเจลิฟ6ตัวนะครับที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อชาวชุมพรมายาวนานกว่า50ปีครับ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรครับกล่าวชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรักษาประเพณีอันดีงามพร้อมระบุจังหวัดชุมพรว่ามีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวครับทั้งด้านการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติการจัดงานครั้งนี้ครับจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่จังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดชุมพรนะคะไปต่อกันเลยค่ะที่จังหวัดพังงานะคะทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์เยี่ยมชมเยาวชนนะคะในศาลใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดพังงาค่ะชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมนะคะและการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะซึ่งทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์ค่ะก็ได้มีการสอบถามนะคะถึงความเป็นอยู่ของเยาวชนแล้วก็กิจกรรมที่ได้มีการเรียนรู้ระหว่างการเข้าร่วมโครงการนะคะผ่านการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคาบสมุทรแห่งนี้นะคะซึ่งก็ในอดีตก็เป็นเส้นทางของการค้าแล้วก็จุดเชื่อมโยงของผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก่อให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะพร้อมกับเน้นย้ำให้เยาวชนค่ะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าของท้องถิ่นทำความเข้าใจถึงขนบประเพณีและธรรมเนียมวัฒนธรรมนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองควบคู่กับการเคารพความแตกต่างแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจค่ะ
2: และนอกจากนี้นะครับยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลโดยส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติครับร่วมกันดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนครับเพื่อให้ธรรมชาติยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชุมชนในอนาคตครับพลเอกสุรยุทธ์ครับยังฝากให้เยาวชนเก็บเกี่ยวความรู้ความประทับใจและประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตและความงดงามของสถานที่ที่ได้ไปเยือนครับทั้งนี้ครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ก็เป็นอีกโอกาสสำคัญนะครับที่ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนและเปิดมุมมองในการพัฒนาตนเองครับโดยมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปต่อยอดที่บ้านเกิดของตัวเองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เติบโตแบบเป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะพบกันกับช่วง PRD Service กันค่ะ
3: ช่วงPRD Service
1: สำหรับช่วง PRD Service นะคะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางอุตุนะคะเตือนภาคใต้ฝนตกหนัก9จังหวัดด้วยกันนะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่ฝนฟ้าคะนองครอบคลุมร้อยละ70ของพื้นที่นะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกดำอาเตือนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยที่มี9จังหวัดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็จากฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่น้ำทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะ
2: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันนะครับได้แก่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องครับหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำควรเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วง PRD Service นะคะสำหรับ

0: ค่ะสำหรับช่วงที่3นะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางพี่อ้อมล้อมแล้วก็น้องบีมนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวนะคะสำหรับคลิปพิเศษนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของเริ่มแล้ววันนี้นะคะซึ่งไทยจะต้อนรับโลกเปิดสัปดาห์การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการเตรียมคลิปกันอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งก็ก่อนหน้านี้นะคะก็เราได้มีการพูดถึงเรื่องราวของจังหวัดชุมพรที่ได้มีการเปิดงานประเพณีนะคะที่ถือศีลกินเจ2026การสืบสานวัฒนธรรมอันดีนะคะแล้วก็เรื่องราวจากจังหวัดพังงานะคะที่พลเอกสุรยุทธ์ก็ได้มีการเยี่ยมชมเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดพังงาให้มีการชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสืบสานวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะและสำหรับเรื่องราวของPRD Service นะคะที่ทางกรุ๊ปต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเรื่องราวข่าวสารของวันนี้มีประเด็นไปติดตามกันค่ะ
2: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของวันนี้มีประเด็นค่ะวันนี้อ้อมล้อมมาพร้อมกับ
1: น้องบีมบีมค่ะ
2: และน้องบีมน้องบีมนะคะ
1: น้องบีมค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้และแน่นอนล่ะวันนี้วันที่12ตุลาคม
1: ค่ะ
0: เรานับถอยหลังมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะน้องบีมที่จะพูดถึงเรื่องของการประชุม IMF นี่แหละค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่มีการประชุม World Bank 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะน้องบีมซึ่งก็จากกี่ประเทศนะน้องบีม
1: 191ประเทศมากถึงถ้านับเป็นจำนวนผู้คนก็ 15,000 คนค่ะพี่อ้อม
0: โอ้โห 15,000 คนที่จะเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็หลักๆ ก็คือเขาประชุมที่กรุงเทพมหานครนะแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะเตรียมรองรับคนจำนวนหมื่นคนนี่แหละมาในประเทศไทยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นวันแรกที่มีงานนะคะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงไทม์ไลน์ละกันไทม์ไลน์ตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะจะมาบอกให้แก่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ในช่วงของเริ่มตั้งแต่10โมงถึง11โมงครึ่งนะคะจะพูดเกี่ยวกับ AI กับการสร้างงานค่ะโอกาสของคนทำงานและธุรกิจขนาดเล็กค่ะพี่อ้อม
0: ถ้าพูดถึง AI เนี่ยอ่ะส่วนตัวน้องบีมเนี่ยตอนนี้ AI น้องบีมสามารถนำมาทำอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรของตัวเองบ้าง
1: ถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานตอนนี้ก็เกือบจะครอบคลุมในเรื่องของงานสื่อหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพนิ่งภาพนิ่งสร้างพร้อมเกี่ยวกับการบทพูดสั้นๆบางทีเราอาจจะมีเวลาจำกัดค่ะพี่อ้อมน้องก็อาจจะเอามาสรุปให้ AI นั้นช่วยสรุปให้สั้นลงเพื่อที่ให้กระชับในช่วงเวลาที่เรากำหนดซึ่ง AI ก็ช่วยได้เยอะส่วนถัดไปค่ะจะเป็นวิดีโอค่ะจะเป็นวิดีโอภาพแบบฟรีก็10วิเราก็สามารถเอามาใช้เพื่อมาประกอบกับคลิปได
0: ้
1: ส่วนที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือเป็นการสร้างเพลงค่ะพี่อ้อม
0: สร้างเพลง
1: ใช่

0: แบบนี้ก็ AI ก็สามารถสร้างเพลงให้กับเราได้
1: ใช่คือจะบอกว่า AI เนี่ยเข้ามามันทำให้การทำงานของเราง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเนาะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเขาก็นำเอาเรื่องของ AI ได้ละค่ะมาที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้นำมาเขาเรียก adaptนำมาปรับใช้นะคะในเรื่องการเงินด้วยอ่ะยังไงต่อคะ
0: ในช่วงของ11โมงครึ่งถึง12นาฬิกา45นาที ค่ะจะเป็นเวทีเยาวชนเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับโลกของการทำงานค่ะเปิดโอกาสให้คนที่จะรับฟังมุมมองและตอบคำถามของเยาวชนเกี่ยวกับอนาคตเศรษฐกิจพร้อมกับข้อคิดเพื่อประกอบการวางแผนการเรียนรู้และเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะพี่อ้อม
1: วันนี้เรียกได้ว่าทั้งวันเลยใช่ไหมน้องบี
0: นใช่ค่ะในส่วนของช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะจะเป็นเวทีภาคสังคมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะเป็นพื้นที่ที่กับเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาสังคมกับประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะพี
1: ่อ้อแล้วมีอะไรอีกไหมวันนี
0: ้ในช่วงของปิดท้ายช่วงเย็นสี่โมงครึ่งถึง
1: ไอ้ที่สำคัญใช่ไหม
0: ใช่ค่ะจะเป็นพิธีเปิด Thailand Pavilion ค่ะในเรื่องของด้านที่ท่านรับมือสภาพภูมิอากาศและก็สุขภาพแต่อายุยืนค่ะ
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ น้องบีมได้บอกมานะคะเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการจัด IMF World Bank ในวันนี้ก็สามารถที่จะรับชมถ่ายทอดสดได้เนาะ
0: ทั้ง Facebook YouTube และก็ TikTok ของ AM 2026ค่ะ Thailand
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ได้มีการบอกกล่าวไม่ใช่แค่วันนี้วันแรกด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเรานับถอยหลังมาต้องหลายวัน
0: แล้วครึ่งเดือนหรือเกือบจะ1เดือนเราวางแผนการประชาสัมพันธ์มาร่วมนับเดือนเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะมาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านเอกนิติค่
0: ะ
1: ก็เตรียมถกกับผู้นำ IMF แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะเจรจาทวิภาคี30นัดค่ะสร้างโอกาสแล้วก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะคะซึ่งการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569เนี่ยละค่ะไทยเป็นเจ้าภาพอย่างที่บอกว่า 12-18 ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเขาก็ได้เตรียมแสดงบทบาทของการที่จะนำประเทศไทยเนี่ยบนเวทีการเงินระดับสากลนะคะเขาจะมีการเข้าร่วมเสวนาค่
0: ะ
1: ผ่านเวทีสำคัญใน4เวทีนะคะร่วมกับผู้นำการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกนะคะควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายค่ะตั้งแต่วันที่13ถึง17ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เขาจะเจรจาพูดคุยเรื่องนี้กับทางด้านของผู้นำเศรษฐกิจแล้วก็ตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อเป็นโอกาสทองแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตอกย้ำบทบาทของไทยนะคะในฐานะเป็น plusConnector นะคะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกซึ่งการประชุม IMF ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะ
0: คะ
1: เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเนี่ยในปี2534
0: ค่ะ
1: เกิดหรือยัง
0: ยังเลย
1: มันนานมาแล้วค่ะซึ่งนั่นแหละเขาปีนี้เนี่ยเราได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลก
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะเอาเรื่องนี้นะคะมาคุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนของไทยซึ่งการขึ้นในเวทีเสวนาในครั้งแรกนะคะก็คือวันที่13ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะตอนเวลาบ่ายโมง30นาทีบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะซึ่งจะร่วมในเวทีไทย MOF Flagship Event Building ResilienceIn a fragment world นะคะก็อาจจะออกเสียงสำเนียงก็อาจจะติดไทยนิดนึงนะ
0: ทิ้งลิสกันทิ้งลิสเดียว
1: ทิ้งลิสนะ ซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะเขาเป็นเจ้าภาพนะก็มีผู้ร่วมเสวนาระดับโลกค่ะได้แก่คุณคริสตาลิน่าจอร์จีว่าเขาเป็นผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะมีอาร์เจบังก้าเป็นประธานธนาคารโลกแล้วก็มีริกก้าปูร่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ินแลนด์นะคะโอ้หลายคนเลยค่ะน้องบีมในวันนี้ในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นพรุ่งนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะว่ามันร่วมกำหนดทิศทาง
0: ค่ะ
1: กำหนดทิศทางแล้วก็แนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งบ้างความไม่แน่นอนบ้างความเสี่ยงของเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พรุ่งนี้ตอนบ่าย3ถึง4โมงท่านเอกนิติก็เตรียมขึ้นเวทีต่ออีก
0: ค่ะ
1: อีกเวทีนึงก็คือ IMF APD ก็คือ Thailand Special Seminar Bangkok นะคะซึ่งเขาก็ได้ร่วมกันคุยกับหลายๆหน่วยนะคะหลายๆท่านนะคะที่เข้าร่วมในการประชุมเสวนานี้เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร
0: ์
1: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานแล้วก็เตรียมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม
0: ่
1: ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าประชุมที่กรุงเทพมหานครแล้วอย่างพวกเราสุราษฎร์ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะได้อะไรบ้างก็ได้นะน้องบีม
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นที่ยาลาเนี่ยเขาก็ส่งสินค้า GI ไง
0: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ได้มีการนำเสนออัตลักษณ์ของไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยได้ให้ชาวต่างชาติทั้ง191ประเทศนั้นได้เห็นค่ะ
1: ใช่อย่างส้มโอทับทิมสยามของนครก็นำขึ้นไปแสดงให้ไม่ใช่แสดงอย่างเดียวคือนำขึ้นไปให้ท่านได้รับประทานกันว่าอีมันอร่อยยังไงน้องบีมเคยกินไหม
0: เคยกินค่ะ
1: เป็นไงรสชาติเป็นไง
0: ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยมีเอกลักษณ์ของส้มโอของเขาเพราะว่าเหมือนบางสายพันธุ์นะคะอาจจะมีเปรี้ยวมีขมมีฝานมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทับทิมชายามใช่ไหมคะ
1: อ
0: ร่อย
1: นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาเสนอนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการจัดประชุม
0: ค่ะ
1: IMF World Bank นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วน้องบีม
0: ค่ะพี่อ้อม
1: เราก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอ้อมล้อมและ
0: น้องบีมค่ะ
1: ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะ
2: และผมครับชัยพัฒน์มณีชัยครับ
0: เรา2คนพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่อำนาจแจ่มประนุชนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายและสำหรับรายการต่อไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะดำเนินการผลิตโดยสถานีวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะ74สถานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะมีเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งรายการก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะในครั้งนี้มีคลิปที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีความสำคัญในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2502ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่น้ำตกห้วยยางที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญติดตามค่ะ
2: วันศุกร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 7:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาไปยังจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร14จังหวัดทางภาคใต้ขบวนรถไฟพระที่นั่งได้หยุดตามสถานีต่างๆและมีราษฎรพากันมาเฝ้าอย่างหนาแน่นขณะนี้ขบวนรถไฟพระที่นั่งหยุดที่สถานีบางพงให้ราษฎรเฝ้า

0: ระหว่างปีพ.ศ. 2501 ถึง 2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับแรมเพื่อคลายพระอิริยาบถระหว่างไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จประพาสไปหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นในยามที่ทรงประทับก็จะทรงพระสำราญด้วยการทรงดนตรีรวมทั้งกีฬาทางน้ำและทางบกและเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502เป็นอีกหนึ่งในความประทับใจและเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอทับสแกและอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับเสด็จด้วยความจงรักภักดีคราวนั้นในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอทับสแกและต่อมาได้เสด็จประพาสอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันโดยทรงทอดพระเนตรธรรมชาติทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงปีกคารินิตร่วมกับผู้ตามเสด็จอย่างทรงพระกสิณสำราญพร้อมทั้งทรงพระวรกายในสายน้ำสายเย็นณบริเวณน้ำตกชั้นที่3สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริและพระราชฤทัยห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะผืนป่าและต้นน้ำลำธารทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินโดยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2526ความตอนหนึ่งว่าน้ำตกนี่แหละคือคุณสมบัติของป่าที่เราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกันฝนตกต้องตามฤดูกาลการที่เราตัดไม้กันหมดนี่ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นมันหมายถึงเราทำลายสภาพบรรยากาศทั้งหมดด้วยภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยติดตั้งไว้2จุดบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและที่ชั้น3ของน้ำตกห้วยยางซึ่งเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสเพื่อผ่อนคลายพระอิริยาบถติดตามได้จากนางสาวกมลชนกเจริญสุขเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกเจริญสุขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของน้ำตกห้วยยางกันค่ะพี่ก็อย่างที่เข้ามาด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเรานะคะในอดีตค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2502นะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะได้ทรงเสด็จมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางของเราค่ะบริเวณน้ำตกชั้นที่3นั่นเองค่ะก็ได้ทรงประพาสนะคะน้ำตกแล้วก็ทรงปีกคาริเนตค่ะแล้วก็ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันค่ะแล้วก็ทรงสำราญพระวรกายนะคะก็ตามรูปที่ได้เห็นดังด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านค่ะยังได้มีพระราชดำรัสค่ะในเรื่องว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายเพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วสำหรับต่อไปนะคะบอร์ดตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีอยู่อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณริมอ่างแก้วนะคะน้ำตกชั้นที่3แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมที่บริเวณน้ำตกชั้นที่3กันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเริ่มทางเดินค่ะของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยยางค่ะที่เราจะเข้าไปชมน้ำตกห้วยยางทั้ง5ชั้นค่ะแล้วก็ในชั้นที่3ที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยเสด็จนะคะเชิญชมเลยค่ะ
0: จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค นายสะอาดไปยนันผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นเล่าความทรงจำจากการรับเสด็จเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502ด้วยความภาคภูมิใจผมจำได้ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยขบวนรถที่ตามเสด็จประมาณ 3-4 คันเมื่อพระองค์เสด็จถึงเป็นเวลาก่อนเที่ยงวันจากนั้นได้เสด็จไปพักผ่อนพระอิริยาบถที่แคร่ประทับใกล้น้ำตกชั้น3ทรงส่งพระวรกายแล้วเสวยพระกยาหารกลางวันทอดพระเนตรธรรมชาติและตรัสกับผู้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จประทับริมอ่างแก้วและทรงเป่าคาริเนตหลายเพลงกระทั่งเวลา 17:00 นผู้ตามเสด็จได้ทูลเชิญเสด็จกลับแต่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงประทับอยู่ต่อเป็นครู่ทรงพระเกษมสำราญกับป่าเขาและลำธารกว่าจะเสด็จกลับก็เป็นเวลาพลบค่ำในการเสด็จครั้งนั้นทรงห่วงใยในความงดงามของธรรมชาติที่ได้ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีพระองค์ท่านตรัสกับผมว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายบรรดาต้นไม้เหล่านี้เพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาติตลอดไปน้ำตกห้วยยางเป็นน้ำตก9ชั้นมีต้นน้ำจากเขาหลวงในเทือกเขาตะนาวสีลำน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะบริเวณแอ่งน้ำตกชั้นที่7เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์น้ำตกห้วยยางในวันนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามหากยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในช่วงตามรอยพระเมตตานะคะวันนี้ก็จะพาไปที่บ้านรวมไทยที่กุยบุรีนะคะกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกับคุณสุวรรณีปลื้มจิตกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถจะพึ่งพาตนเองได้งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนบ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่นั่นคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะซึ่งชาวบ้านเริ่มต้นจากการปลูกต้นหม่อนดูแลใบหม่อนให้สมบูรณ์เพื่อเป็นอาหารของหนอนไหมจากนั้นจึงเลี้ยงไหมอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ตัวหนอนเติบโตจนสร้างรังไหมทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความใส่ใจความอดทนและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผลผลิตจากการเลี้ยงไหมของชาวบ้านรวมไทยมีการนำส่งต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่านับเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางของเกษตรกรในชุมชนไปสู่ปลายทางของงานศิลปาชีพไทยที่สำคัญนะคะอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผลผลิตแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจากต้นหม่อนเล็กๆสู่รังไหมจากรังไหมสู่ผืนผ้าและจากพระราชปณิธานสู่ความเข้มแข็งของชุมชนขอเชิญติดตามเรื่องราวจากกลุ่มสตรีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสุวรรณีปลื้มจิต
3: ก็เริ่มเดิมทีนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี42แต่ว่า42นี้เราเริ่มเลี้ยงแล้วก็41นี้เราไปอบรมที่ศูนย์หม่อนไหมชุมพรค่ะแล้วก็กลับมาเลี้ยงลูกสมาชิกรุ่นแรกจะเป็น10คนค่ะ10รายจะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3จะมีทั้งหมด3รุ่นที่ว่าเป็นสมาชิกหม่อนไหมนะคะแล้วพอปีหนึ่งเราก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีช่วงนั้นอยู่ประมาณ200ฟาโลค่ะเส้นใหม่นะคะเราก็จะส่งเข้าวัง แล้วทีนี้พอเราเสร็จจากเลี้ยงใหม่นะคะเราก็มาต่อยอดด้วยการทำชาใบหม่อนเพราะว่าใบที่เหลือช่วงเราพักโรงอะค่ะโรงเลี้ยงอะค่ะเราก็จะมาต่อยอดด้วยการทำชาเพราะว่าใบเราเหลือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรของเราจะไม่มีน้ำบ่อบาดาลหรืออะไรนะคะจะทำงานร่วมกับธรรมชาติก็คือถ้าหน้าแล้งเราไม่มีใบเราก็ไม่สามารถเลี้ยงได้จะเราจะเลี้ยงได้เฉพาะหน้าฝนกับหน้าหนาวช่วงแรกๆเส้นใหม่จะอยู่ประมาณ 1,200 แต่ตอนนี้อยู่ 1,800 แล้วค่ะแต่ละปีเราจะยกระดับมาตรฐานการสาวเส้นทางศูนย์มอนใหม่ชุมพรก็จะมาอบรมเรื่องมาตรฐานของเส้นใหม่ให้ได้มาตรฐานตามที่เราจะส่งเข้าวังอะค่ะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็น อาชีพหลักไปแล้วค่ะเพราะว่าสมาชิกที่เลี้ยงก็จะเป็นผู้สูงอายุซะมากกว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่อยู่ประมาณ 3-4 รายค่ะพื้นที่ของเราอยู่ประมาณ250ไร่แล้วก็สมาชิกตอนนี้ปัจจุบันนี้มี15รายค่ะแต่ว่าเรายังเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่เรื่อยๆค่ะเหมือนเด็กรุ่นใหม่อยากสนใจที่จะเข้ามาปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่กับเราก็รับเรื่อยๆคือเราเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ตลอดนะคะตอนที่เราเข้าโครงการนี้นะคะคือพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเส้นใหม่เส้นทางชีวิตเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังของประเทศและเปลี่ยนความช่วยเหลือให้เป็นความยั่งยืนค่ะทรงฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่เคยเลือนหายไปได้กลับมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้างความยิ่งมั่นคงและชื่อเสียงให้กับชุมชนค่ะและยังสืบสานประเพณีรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับความพัฒนาและต่อยอดให้ทันสมัยพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ลูกคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้ใหม่ไทยคงอยู่และยังยืนต่อไปค่ะที่เคยได้ฟังพระราชดำรัสของพระพันปีหลวงเราก็น้อมรำลึกถึงคำพูดของพระองค์เราก็จำไว้แล้วก็เอามาปฏิบัติตามค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานนะคะวันนี้มีเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะโดยมีโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็จะได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์นะคะเชิญติดตามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของตามรอยพระราชปณิธานในวันนี้นะคะทางสวทประจวบคีรีขันธ์เรานะคะก็ได้เชิญท่านอาจารย์จรีวัชรวงศ์ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องปุ้ม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เชิญอาจารย์มาพูดคุยนะคะวันนี้เป็นรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเมื่อ26กันยายนทางอาจารย์นะคะก็ได้มีการจัดร่วมการจัดทำโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงความร่วมมือร่วมใจของหลายๆฝ่ายในครั้งนี้ค่ะ
4: กิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พี่จรีรู้สึกตื่นตันใจมากเลยนะคะกับเครือข่ายทุกๆเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะก็นับหัวแล้วก็72คนด้วยกันนะทั้งคณะกรรมการทั้งจิตอาสาทั้งเครือข่ายต่างๆนะคะที่พี่จรีได้เชิญไปเขาก็ตั้งใจมาร่วมนะคะแล้วก็แบบแต่ละคนท่านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพราะว่าโดยใจลึกๆของพวกเขาแล้วเนี่ยคือคิดว่าทุกคนเนี่ยทำมาทำเพื่อพระพันปีหลวงด้วยจิตใจจริงๆนะคะเพราะนั้นเขาก็เต็มใจมากันแล้วก็บรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความรับรื่นนะคะดูสีหน้าแต่ละคนยิ้มแย้มมีความสุขนะคะแล้วก็สำหรับดอกไม้จันทร์ที่เราได้ทำในวันนั้นก็ได้ส่งมอบให้กับวัฒนธรรมจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าก็คือ วันนี้นะคะก็คือวัน
5: ที่2
4: ตุลาคม2569นะคะก็มีตัวแทนไปมอบเปิดเอิญท่านวัฒนธรรมท่านไปราชการนะคะก็มีการมอบโล่รางวัลเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราได้รับคัดเลือกนะคะกับน้ำพริกคั่ว
5: พี่เคยตัว
4: นะคะก็ท่านประธานท่านก็ไม่อยู่นะคะท่านอาจารย์ธงชัยสุทธิสงฆ์ท่านก็เลยบอกว่าให้ตัวของพี่จรีเองเนี่ยนะแล้วก็ตัวแทนไปมอบได้เลยนะคะก็เลยเพื่อให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีก็ไปมอบนะให้มันหมดภารกิจไปนะคะก็ในวันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่มีความรักความสามัคคีกันมากเลยนะคะก็เป็นแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านเพราะว่าเงินที่เราจัดโครงการได้มาจากเงินบริจาคทั้งสิ้นนะคะไม่ได้พึ่งพางบประมาณของทางราชการใดๆเลยนะคะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะท่านแรกเลยเนี่ยที่มอบให้กับเราเนี่ยคือคุณวิชัยธรรมเจริญลาและพินิดา
5: ค่ะ
4: เป็นปฐมมาบทเลยในการมอบเงินช่วยเหลือนะคะจำนวน 3,000 บาทแล้วพี่จรีเองก็ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายเพื่อนๆกันนะคะหรือว่าทางคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมกันซึ่งพี่จรีเองก็เป็นรองประธานกรรมการอยู่เขาให้ความร่วมมือมายอดรวมก็ 3,400 บาทนะคะแล้วก็มีเครือข่ายนะคะของพี่จรีเองแล้วมีกัลยาณมิตร 3,000 กว่าบาทมีของดนตรีจิตอาสาเมืองสามอ่าวที่พี่จรีทำกิจกรรมอยู่นะคะเพื่อสาธารณกุศลก็ย่า100บาทนะคะแล้วก็มีของน้องแป้งท่าน
5: ขอส่วนของวัฒนธรรม
4: ใช่ค่ะก็ 1,000 บาทนะคะคุณแม่ท่านท่านเรืองทองนะคะก็ให้มา 1,000 บาทแล้วก็มีประธานชุมชนของบางนางรมนะคะก็อีก 1,000 บาทก็รวมแล้วก็เป็นงบประมาณที่เอาละได้จัดกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจริงๆ
5: ค่ะ
4: เรียกว่าเป็นภาคประชาชนจริงๆนะคะที่ทุกคนมีจิตอาจงรักภักดีนะคะเมื่อพี่จรีเอ่ยปากแล้วเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ว่าเขาก็มีสิ่งอื่นนะคะมามอบให้กับเราให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
5: ค่ะ
4: นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่จรีภาคภูมิใจที่เอาละถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จจากเราไปนะคะเกือบจะครบปีแล้วนะคะ23ตุลาก็ครบปีแล้วแต่สิ่งที่เราประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราพอที่จะทำสิ่งดีๆให้กับพระองค์ได้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็ตั้งใจทำนะคะด้วยจิตอันจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจริงๆค่ะ
5: ค่ะจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคตนะคะทางอาจารย์จรีก็มีกิจกรรมในช่วงของการครบรอบเสมอ
4: มีค่ะตั้งแต่ครบรอบ7วันนะคะ
5: 15
4: วัน50
5: ว
4: ั
5: น100
4: วัน100วันนะคะแล้วก็ที่จะทำอีกครั้งหนึ่งให้กับพระองค์ท่านก็คือครบรอบปีในวันที่25ตุลาคมนะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมประจวบคีรีขันธ์ของเรานะคะก็คือถนนสู้ศึกตรงถนนสู้ศึกตรงนั้นนะคะก็พยายามที่จะจัดให้ตรงวันอาทิตย์เพราะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนสายวัฒนธรรมจะมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเราก็เลยนำกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยครบรอบ1ปีเนี่ยเข้าไปต่อกับกิจกรรมการตักบาตรก็คือพอตักบาตรเสร็จเราก็มีกิจกรรมนี้กิจกรรมรำลึกต่อไปเลยนะคะเพื่อให้คนที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรตรงนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพี่จรีก็ประสานเครือข่ายไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ ผอ.อัญญรัตน
5: ์
4: มานะคะขอการแสดงของเด็กนักเรียน
5: ของเทศบาลวัฒนวิการาม
4: ใช่ค่ะหนึ่งชุดติดต่อป้าอึ่งนะคะชมรมสง่าสมวัยการแสดงชุดนะคะแล้วก็ของชมรมมาม่าไลแดนซ์นะคะอีกหนึ่งชุด3ชุดแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มของพี่จรีเองนะคะก็ประมาณ 6-7 คนก็เป็นการแสดงการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็อีกหนึ่งชุดก็เป็นการแสดงเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถในการที่จะทำได้ให้พระองค์ท่านเราก็ทำตามสติปัญญาของเราแต่ด้วยจิตสำนึกของเราที่รักพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศชาติไทยมากมายเหลือเกิน
5: เคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่9
4: ไม่ว่าเราเห็นในหลวงรัชกาลที่9นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปใดเราก็จะเห็นพระพันปีหลวงเคียงข้างไปกับ

แผ่นดินมีสิ้นสูญความการุณเป็นภาพจำมีเลือนหายภาพพระราชกรณียกิจอันมากมาย

0: ค่ะก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะขอถวายความอาลัยด้วยดวงใจพักตราบนิรันดรค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะช่วงของสืบสารพระราชนิทานนะคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงต้องขอขอบพระคุณนะท่านอาจารย์จรีวัชรวงศ์ท่านเป็นทั้งอดีตข้าราชการผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นอีกหลายๆตำแหน่งแต่ก็ทุกๆตำแหน่งนะคะก็ทำงานในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์และสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิด

0: โลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
7: นายวิรัชัยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilionพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายวิรัชัยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
6: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
8: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชาววิสาประทุมมารายงาน
6: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
7: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวัตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติก พื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ไหนก็รายงานตัวมานะครับ It's good to use นะครับมีทักทายเข้ามาโหขอบพระคุณมากเลยนะครับจากคุณแชมป์ด้วยขอบพระคุณครับที่วันนี้ก็ทักทายมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาและก็ยังมี AM นะครับที่กำลังติดตามฟังอยู่ขออนุญาตทักทายผ่านทางคลื่น AM ด้วย AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ AM 1467 kHz นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามอยู่นะครับรวมถึงเพจ Facebook ของเรานะครับวันนี้ใครที่ฟังรายการอยากจะได้ข้อความที่เป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายมาอย่าลืมเข้ามากดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามตัวเลยครับแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยด้านหลังนะครับก็จะได้ทักทายกันสดๆผ่านทางรายการตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเลิกงานแล้วนะครับพอได้ยินเสียงหรือบางคนอาจจะกำลังเคลียร์งานอยู่เพื่อที่จะได้กลับบ้านในช่วงเย็นด้วยนะครับมีข้อความถามว่าทานข้าวมื้อเย็นหรือยังนะครับมื้อเย็นยังเลยเพราะว่าแค่ 5:00 นกว่าๆเองอ่ะใครที่ตอนนี้กำลังเตรียมอาหารหรือว่าปรุงอาหารรอสมาชิกในครอบครัวอยู่โทรมาบอกกันหน่อยนึงนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นี่นะครับ2เบอร์ที่ติดตามนะครับแล้วก็ทักทายพูดคุยกันวันนี้มีหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ติดกันทั้งวันครับเริ่มแล้ววันนี้วันแรกนะครับไทยต้อนรับโลกนะครับเปิดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกครับ12ตุลาคม2569ไปจนถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางด้านของ NBT ก็ได้มีการถ่ายทอดอยู่นะครับเป็นพิธีเปิดด้วยนะครับประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยสรุปเรื่องสำคัญสำคัญนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเป็นใจความสำคัญนะครับเป็นท็อปิกสำคัญและก็แน่นอนว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีสำคัญทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับหารือทิศทางเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาของโลกนะครับร่วมติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆประเด็นครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหลายๆประเด็นที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเป็นประโยชน์กับที่ได้ติดตามกันพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะนำเรียนแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ในส่วนของทั้งพิธีเปิดนะครับมีประเด็นสำคัญต่างๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันตลอดทั้งรายการนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้ทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่า วันนี้ก็มีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมีการมุ่งหารือครับในประเด็นสำคัญเรื่องของการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับมาเป็นเครื่องมือสร้างงานคุณผู้ฟังแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาด้วยวันนี้วันแรกครับมีใจความสำคัญเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนติดตามวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็มีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนาในวันนี้นะครับกับผู้นำระดับโลกจะมีการหารือนะครับกับประธานกลุ่มธนาคารโลกนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นะครับหรือว่านางคริสตาลิน่าเจอว่านะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยที่วันนี้ก็ได้มาร่วมกันประชุมด้วยประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำนะครับเพื่อที่จะมุ่งหารือในการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทั้งสร้างงานและก็สร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านทั้งด้านของเทคโนโลยีนะครับปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI นะครับซึ่งถือว่าเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันครับที่ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสำคัญครับโดยการออกแบบเนี่ยก็ให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็มีเรื่องของงบประมาณของท้องถิ่นนะครับเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมานะครับในการเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีนำไปสู่สร้างการรับรู้นะครับผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังในงานนี้นะครับยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการบรรยายที่น่าสนใจยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางถึงโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างรวดเร็วมีงานเปิดตัวหนังสือนะครับรวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะกำหนดเรื่องของความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งของเอเชียการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคนะครับรวมถึงเรื่องของความท้าทายต่างๆจากเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของจับประเด็นเป็นข่าวต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยหัวใจของการพัฒนา AI ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คือการเพิ่มศักยภาพแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้คนอย่างทั่วถึงนะครับวันนี้ก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับในการที่จะแบ่งปันเรื่องประโยชน์และก็การรับมือกับความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ AI ได้อย่างปลอดภัยและก็มีความรับผิดชอบด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านเอกนิติธันประภาสได้มีการกล่าวเสวนา Small AI นะครับในการประชุมประจำปีของ IMF World Bank 2026แล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญด้วยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็วันนี้มีการชูเรื่องของ3แนวทางนะครับในการใช้ AI สร้างงานยกระดับ SME ดันคนไทยครับเข้าถึงโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับวันนี้ท่านก็ได้มีการพูดถึงประเด็นสำคัญแนวทางในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับในเวทีที่ต้องบอกว่าเป็นการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการสร้างงานเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในการประชุมประจำปี IMF World Bank ครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเป็นประเด็นสำคัญนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุครับวันนี้แล้วก็เป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยบอกประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับ3แนวทางสำคัญได้แก่ AI in all AI in AI แล้วก็ AI for all นะครับต้องบอกว่าแน่นอน3ประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วหลายๆคนก็พูดถึงเพราะว่าเป็นการเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจเดิมพัฒนาทักษะแรงงานให้รองรับกับงานใหม่เราจะปฏิเสธแบบไม่รู้จัก AI ไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตนะครับการติดต่อธุรกิจการค้าในประเทศระหว่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเพิ่มศักยภาพเพิ่มสกิลในการใช้ AI พัฒนาทักษะ AI ให้รองรับงานใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงประโยชน์จาก AI ได้นะครับท่านเอกนิติธันประภาสวันนี้ก็ชู3แนวทางในการใช้ AI ทั้งการสร้างงานนะครับทั้งเรื่องของ SME แล้วก็ดันคนไทยครับให้เข้าถึงโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลในส่วนของแนวคิดเรื่องแรกทางแรกนะครับ AI in all อันนี้สำคัญครับเรื่องนี้ประเทศไทยนำ AI ครับมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผู้ประกอบการรายย่อยสังเกตดูตอนนี้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาจะมีความรู้เนาะแล้วก็มีความสามารถในการใช้ AI ผ่านผู้ช่วยยกตัวอย่างเห็นภาพบนยกตัวอย่างคือ AI นกกระซิบนะครับในเรื่องของการสแกนต่างๆผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยทั้งแอปพลิเคชันถุงเงินใช่ไหมครับเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน AI นกกระซิบนะครับพอท่านเอกนิติยกตัวอย่างปั๊บเนี่ยทุกคนเข้าใจบริหารจัดการเรื่องสต็อกสินค้าคำนวณผลกำไรนะครับเรื่องของต้นทุนการคำนวณได้อย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับปัจจุบันครับต้องบอกว่ามีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเกือบ1ล้านรายใช้งาน AI นกกระซิบแล้วก็เป็นข้อมูลธุรกรรมที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างคล่องเลยทีเดียวแนวทางต่อมาครับR in AI รัฐบาลครับมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการยุคปัจจุบันด้วยนะครับทั้งนักลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลนะครับเซมิคอนดักเตอร์เรื่องคลาวด์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงผ่านโครงการ Skillbit นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงนักลงทุนสถาบันการศึกษาแรงงานเข้าด้วยกันนะครับพร้อมผลักดันสตาร์ทอัพและก็ SME และมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้นะครับต้องบอกว่าหลายคนเลยตอนนี้ทุกๆมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็มีการนำเรื่องขององค์ความรู้ด้าน AI มาต่อยอดให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาภายใต้เรื่องของการนำความรู้ทั้ง up skill แล้วก็ lay skill ด้วยอีกเรื่องนึงเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ AI in allR in AI รวมถึง AI for all นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็สำคัญมากๆครับให้ความสำคัญกับการที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับใช้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐออกแบบครับในการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการเราต้องรู้ว่าความต้องการของประชาชนคืออะไรนะครับท่านเอกนิติบอกสนับสนุนให้เกิดรายได้ในระดับชุมชนพัฒนาทักษะใหม่เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดท้ายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ AI จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโลกและก็สถาบันระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ส่งเสริมการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวครับนำไปสู่การสร้างงานที่ดีขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญครับที่วันนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็สรุปให้ฟังกันยังมีอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับเรื่องสำคัญมากๆเราได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับจากเรื่องของ IMF World Bank 2026นะครับการประชุมประจำปีซึ่งต้องบอกว่าก็มีผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากทั้งในเรื่องของไทยผลักดันกรอบความร่วมมือต้านภัยการเงินดิจิทัลนะครับ Bangkok Blueprint นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นวาระสำคัญที่ไทยเตรียมผลักดันร่วมกับ IMF IMF แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะครับก็เป็นการสรุปเบื้องต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ครับทั้งทาง NBT ก็ได้มีการถ่ายทอดนะครับแล้วก็เรียกว่านำเสนอเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับเดี๋ยวก็จะมีทุกๆช่วงนะครับที่จะนำข้อมูลเรื่องของการประชุมครั้งนี้นะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็มีเรื่องสำคัญแต่ในขณะเดียวกันครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งนอกเหนือจากวันนี้ครับแน่นอนว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของการเดินหน้าฟื้นฟูหลังน้ำลดครับวันนี้ก็มีการแจ้งนะครับทั้งในส่วนของปภก็จ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนะครับไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนนะครับกว่า 1,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่1เลยต้องดูแลพี่น้องนะครับแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาสรุปให้ฟังแบบนี้ครับในเพจของเราก็มีการสรุปเป็นประเด็นสำคัญเอาไว้เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันได้อย่างครอบคลุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับปกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับที่ท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดภาพรวมของวันนี้ครับนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูต้องบอกว่าไม่ได้สูงเกินคาดการนะครับต้องบอกว่าก็เป็นช่วงท้ายๆแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะหมดหน้าฝนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่หน้าหนาวหลายๆคนบอกคุณบอลรอหน้าหนาวอยู่เดี๋ยวพฤศจิกานะครับเดี๋ยวธันวาคมก็จะเป็นช่วงของการเซเลบเรตการเฉลิมฉลองกันแล้วนะครับในพื้นที่สำคัญครับต้องบอกว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับขออนุญาตนำเรียนตั้งแต่กรุงเทพมหานครทุกฝ่ายครับตอนนี้ก็ร่วมกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเร่งสำรวจรายชื่อนะครับของผู้ประสบอุทกภัยซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับมีการโอนเงินเยียวยาเนี่ย 9,000 บาทนะครับไปแล้วเนี่ย5รอบด้วยกันนะครับเป็นเงินเนี่ยโอ้โหเรียกว่ากว่า 1,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับเป็นจำนวนกว่า 135,782 ครัวเรือนนะครับก็วงเงินเนี่ยต้องบอกว่าพันกว่าล้านแล้วนะที่มีการโอนให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ได้มีการสั่งการนะครับให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับฝนที่จะตกหนักครับเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางระดมเครื่องจักรกลนะครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ปรับปรุงนะครับเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้เตรียมตัวได้ทันนะครับซึ่งในส่วนของการเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางคมนาคมมีการบูรณาการกันนะครับร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แล้วก็มีธนาคารออมสินนะครับแล้วก็มีสมาคมที่เกี่ยวข้องก็ร่วมไม้ร่วมมือกันครับในการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับตามกรมธรรม์นะครับที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้จัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องปรับแผนนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนนะครับนอกจากนี้ก็มีการเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อให้ส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยในภาษาที่1เข้าใจง่ายภาษาที่กระชับแล้วก็หลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับให้เป็นกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทำน้ำอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเดินหน้าฟ ื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนะครับแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยซึ่งตอนนี้ครับต้องนำเรียนย้ำอีกครั้งนึงว่าได้มีการจ่ายไปแล้วคุณผู้ฟังกว่า 130,000 ครัวเรือนนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับก็กำชับเรื่องของภาคใต้ด้วยที่ต้องบอกตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะครับฝนที่จะตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนะครับแล้วก็ช่วงของต้นพฤศจิกาด้วยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงต้องเกาะติดกันนะครับกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับพาคุณผู้ฟังมาเกาะติดเรื่องของปภ.กันหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญครับที่รายการของเราได้มีการติดตามรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใน20จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีการระดมกำลังกันเต็มที่นะครับรวมถึงทรัพยากรอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่ที่สถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วครับก็เร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับโดยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ก็ยังเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดนะครับได้แก่พิษณุโลกนะครับได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอย่างที่บอลได้นำเรียนไปทั้ง20จังหวัดเนี่ยก็ปภ.ครับตอนนี้ระดมทรัพยากรเร่งช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกส่วนนึงครับในพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็อย่างที่ท่านนายกสั่งเลยก็คือเร่งฟื้นฟูพื้นที่นะครับให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับวันนี้นะครับ12ตุลาคม2569ท่านก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกว่าก็ยังมีสถานการณ์ในอุทกภัย20จังหวัดอย่างที่บอกไปนะครับทั้งพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาสิงห์บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีรวมถึงอ่างทองนะฮะแล้วก็พระนครศรีอยุธยาด้วยหลายพื้นที่เลยนะครับปภ.ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงนะครับทั้งในส่วนของการประชุมแล้วก็ในส่วนที่ต้องเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับพักกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: เอ้ยคุณตา
2: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ17:33 น.ครับที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่หลายคนคุ้นหูกันแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกชอบด้วยนะครับก็เปิดให้ฟังกันเพื่อที่จะเข้าสู่บรรยากาศครับของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศนี่เรียกว่าหลายคนเลยคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่บอกว่าดีใจมากๆครับที่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยในการต้อนรับนะครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้หลายๆคนเลยบอกคึกคักมากๆเลยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยหลายๆคนพูดว่าเศรษฐกิจดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนถึงเรื่องของประเทศไทยนะครับที่เราจะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้ด้วยสรุปให้ฟังแบบเป็นประเด็นสำคัญนะครับไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับหรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเด็นแรกประโยชน์ที่เราจะได้รับสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายแขนงเราได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับเรื่องที่2ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Groupannual meetings นะครับซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราได้มีการชูจุดแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ตอนนี้ครับต้องบอกโดดเด่นมากๆจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่3ครับเราได้ประโยชน์จากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครั้งนี้ได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงนะครับผ่านการไหว้เรื่องของอาหารการกินเรื่องของวิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักนะครับเพราะว่ามีนักข่าวมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกเดินทางมาครั้งนี้นะครับเป็นหมื่นๆคนนะครับกว่า191ประเทศทั่วโลกเราได้ประโยชน์อะไรอีกจากการเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือได้โอกาสสร้างเม็ดเงินมหาศาลสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับนี่คือประโยชน์ที่สรุปให้เห็นภาพง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเราได้ประโยชน์ทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้โอกาสในการสร้างเม็ดเงินอย่างมหาศาลทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือการสรุปให้ได้ฟังกันที่เรียกว่าง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเราได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆจากการประชุมซึ่งวันนี้ครับเริ่มแล้วนะครับเป็นวันแรกไทยได้มีโอกาสต้อนรับโลกนะครับเรื่องของการเปิดการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าหลายแต่หลายท่านเลยเนี่ยจะได้ติดตามข้อมูลนะครับผ่านการเรียกว่านำเสนอทั้งในส่วนของ NBT ด้วยนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2500 2569นะครับเราก็ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ฟังครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่12ก็คือวันนี้วันแรกถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้มีหลายประเด็นเลยหลายๆคนก็บอกว่าไปติดตามมาแล้วด้วยนะครับหลายคนบอกว่ามีการนำความรู้นะครับเรื่องของทักษะต่างๆมาเล่าให้ฟังกันผ่านทางการประชุมครั้งนี้ด้วยดังนั้นครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าทุกเรื่องครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทุกเรื่องที่เรียกว่าติดตามกันสามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับหมายเลขโทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันได้นะครับสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อีกเรื่องนึงครับบนเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการก่อติดเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งหลายคนก็ได้ติดตามนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ innovation ต่างๆนะครับมีงานนี้แล้วก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับมีคุณ A สันใช่มั้ยฮะวันนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ขอบคุณมากที่คุณบอลนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาแบบสรุปให้ฟังกันนะครับโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับบอกว่าเป็นเวทีหารือวาระสำคัญนะครับด้านผลกระทบทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกด้วยโดยนายอาเจบังก้านะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกเน้นย้ำครับถึงการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับนะครับประสิทธิภาพแล้วก็การสร้างงานคุณภาพใน5อุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและก็เกษตรกรรมสำหรับนางคริสตาลีน่าจอร์จิวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ก็มีการประเมินด้วยว่าแม้ว่า AI นะครับจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3บรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40อาจจะสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งตรงนี้ครับก็นำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานแล้วก็การจัดเก็บภาษีของภาครัฐในมุมมองของนายทามันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร์ก็ได้บอกด้วยครับว่ามีการเสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำระดับโลกครับก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่ารัฐบาลทุกประเทศต้องเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่การสร้างงานเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆนะครับพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็เรื่องของ AI ด้วยนะครับมีข้อความอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวก็จะนำเรียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีประโยชน์ครับแล้วก็ได้รับรู้กันผ่านทางสวทของเราทุกวันทุกชั่วโมงก็ติดครับเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีเรื่องที่เป็นประโยชน์สรุปเรื่องใจความสำคัญการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีหลายๆเรื่องราวที่เรายังคงต้องเกาะติดกันเพราะว่าเรื่องราวของอุทกภัยในภาคใต้ครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะเข้าสู่พฤศจิกายนทุกคนก็คงทราบครับว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่าแน่นอนครับว่าภารกิจสำคัญนะครับคือการประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคใต้โดยจากการพยากรณ์อากาศครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นชัดเลยครับว่าช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้ของเรานะครับยังคงต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักโดยเริ่มจากคุณผู้ฟังเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเราเกาะติดกันตลอดเช่นเดียวกันเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมครับฝนตกหนักเลยที่เพชรบุรีนะครับในห้วงของการที่ได้ติดตามข่าวกันเนี่ยต้องบอกว่าทั้งเพชรบุรีกาญจนบุรีราชบุรีครับก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับต้องมีเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะครับกับพี่น้องประชาชนสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำที่สื่อสารเข้าใจง่ายทันทีแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ต้องใช้เทคนิคนะครับที่เรียกว่าบางทีแล้วพูดถึงเป็นศัพท์ยากๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกรณีเกิดสถานการณ์จุดวิกฤตเช่นเมื่อปริมาณน้ำมาถึงนะครับก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายๆนะครับรวมถึงการดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับเรื่องของการประสานผู้ประกอบการด้านอาหารผู้ประกอบการการขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำเรือยนต์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญด้วยอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงก็คือเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับกรณีนี้เนี่ยท่านบอกว่าต้องมีมาตรฐานนะครับเรื่องของห้องน้ำห้องท่าที่ต้องถูกสุขลักษณะนะครับบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรภาคเอกชนก็ต้องระดมทุกสรรพกำลังนะครับเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญในส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของผู้ป่วยการส่งต่อเห็นไหมฮะเพราะว่าต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยในจุดสำคัญสำคัญต่างๆด้วยหากสถานพยาบาลเนี่ยได้รับผลกระทบก็จะต้องมีเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยนะครับนี่ท่านก็กำชับเรื่องนี้เช่นเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเห็นไหมครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนี่มองภาพรวมทุกๆจุดนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆด้านกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบหมายครับให้หน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องนำกำลังบุคลากรนักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษานะครับก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ได้มีการสั่งการ7แนวทางนะครับทั้งติดตามประเมินสถานการณ์คุณผู้ฟังประเมินพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังนะครับท่านนายกก็บอกว่าในแต่ละจุดนี้ท่านจะรู้หมดเลยว่าจุดไหนจุดไหนที่ต้องติดตามนะครับตรวจสอบเรื่องของคูเรื่องของคลองเรื่องของประตูระบายน้ำเรื่องของสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับเรื่องนี้การอพยพคนการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อกับหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจแล้วก็ความรับผิดชอบเพื่อที่จะบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพท่านก็กำชับนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องใช้ช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียแล้วก็หน่วยประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดดำเนินการครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปในทุกๆช่องทางนะครับทั้งของจังหวัดเองแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Line Instagram X รวมถึง TikTok ด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อทุกสื่อช่องทางส่วนตัวของผู้ว่าราชการช่องทางของจังหวัดเองของนายกเหล่ากาชาติอย่างเงี้ยครับรวมถึงช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับจากการประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการบอกกล่าวว่าฝนก็จะตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในห้วงสัปดาห์นี้ท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูข้อความของคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าในทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามต้องบอกเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญสำคัญไม่อยากให้พลาดนะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับทางด้านของข้อความคุณบุญล้อมนะครับส่งมาวันนี้แล้วก็กดติดตามแล้วด้วยนะครับคุณอเนกพลิกไทยนะครับคุณโอคุณดาวอรุณกมลครับแชร์เรียบร้อยนะครับพี่เบลด้วยวันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันนะครับก็ยังคงตามกันต่อนะครับในหลายเรื่องราวสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของเวทีการประชุมวันนี้นะครับแน่นอนว่าก็ได้มีการแชร์เรื่องราวของเยาวชนนะครับที่เรียกว่าเป็นเวทีเยาวชน IMF อย่างที่บอกครับเมื่อกี้นี้นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วเรื่องของ AI นี่มีเรื่องของเขาเรียกว่าประโยชน์นะครับในการที่จะช่วยคนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องของการสร้างอาชีพเรื่องของเกษตรกรให้เพิ่มรายได้ต้องเรียนรู้ใช้ให้เป็นด้วยวันนี้ครับจากข้อมูลนะครับในเพจของสวทของเราครับก็แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทางด้านของนายแดนแคชนะครับซึ่งท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับก็แน่นอนวันนี้เป็นผู้ดำเนินการเสวนาเรื่องสำคัญในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ร่วมกับผู้แทนภาคธุรกิจนะครับเทคโนโลยีเรื่องของนักลงทุนแล้วก็มีเยาวชนเป็นองค์กรเยาวชนครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเยาวชนเอเชียในยุค AI ด้วยนะครับวันนี้มีการเสวนาสำคัญครับน่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกการเสวนาวันนี้นะครับที่มีการประชุมกันนะครับก็เป็นการพูดถึงศักยภาพของ AIในการเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็สร้างธุรกิจใหม่พร้อมกับการเน้นการพัฒนาการศึกษาแล้วก็เรื่องของทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมการจ้างงานนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนนะครับรวมถึงเข้าถึงตลาดลดความเหลื่อมล้ำครับทางด้านของเทคโนโลยีระหว่างเมืองกับเอกชนนะครับเปิดทางให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยวันนี้ครับก็มีการเสวนากันนะครับที่ต้องบอกเป็นเวทีเยาวชน IMF นะครับก็ยังพูดถึงเรื่องราวของการใช้ AI คุณผู้ฟังเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้เกษตรกรผ่านการทำเกษตรแบบแม่นยำนะครับรวมถึงเรื่องของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นวัสดุคาร์บอนชีวภาพสำหรับการก่อสร้างแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าการทำงานร่วมกันกับ AI ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์แล้วก็การเข้าใจถึงปัญหาจริงโดยเกษตรกรก็ยังคงต้องพัฒนาทักษะแล้วก็ประสบการณ์ควบคู่ครับกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่วันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่หยิบมาเล่าให้ฟังนะครับจากเวทีเยาวชน IMF ก็มีการเสวนากันต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายคนก็ไปฟังนะครับหลายคนดูการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ติดตามกันแบบนี้นะครับล่าสุดในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดนะครับวันนี้ Thailand Pavilion นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่มีการถ่ายทอดไปช่วงเวลา 17:00 นด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามกันต่อเนื่องครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องราวที่มีการนำเสนอครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแบบต่อเนื่องกันในทุกช่วงนะครับแน่นอนครับ เรื่องของการประสานข้อมูลต่างๆการรับแจ้งต่างๆล่าสุดครับทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการแจ้งเรื่องของการทยอยปรับลดระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงอย่างต่อเนื่องในอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับโดยล่าสุดที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานครับได้มีการแจ้งนะครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีทิศทางดีขึ้นหลายๆคนผู้ฟังแล้วก็โอ้ก็เป็นกำลังใจนะครับกำลังใจมาจากทุกทิศทั่วทางมาจากทุกทิศเลยทีเดียวที่ส่งกำลังใจบอกขอให้สถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจังหวัดคลี่คลายก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆที่วันนี้ครับ12ตุลาคม2569ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,824ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงครับจากนั้นนะครับก็จะไหลไปรวมกับน้ำฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,322 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็มีการทยอยปรับลดระดับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดต่อเนื่องโดยให้ระดับน้ำครับอยู่ที่ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณนะครับ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้12ตุลาคมนะครับแล้วก็คงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมทั้งยังมีการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องนะครับกับปริมาณสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนตอนนี้เริ่มลดลงนะครับก็ช่วยบรรเทาผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้ครับกรมชลประทานก็ยังคงติดตามครับเรื่องของปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็สถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดก็เพื่อเป็นการระบายน้ำครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งในพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนนะครับขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับใครที่ฟังรายการอยู่ต้องติดตามนะครับต้องติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำตลอดครับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในทุกๆจังหวัดในทุกๆอำเภอในทุกๆตำบลครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามกันอยู่เดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อทั้งครบธงชาตินะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมมาที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง276-9721ได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz โดยมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะกระทรวงแรงงานศึกษาธิการคมนาคม

0: นิดเร่งช่วยเหลือความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านลดค่าครองชีพจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนจำนวนมากหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมมือกันออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยนายจุลภัทรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุอุทกภัยจนถึงวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดส่งทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้บริการประชาชนซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ไปแล้ว 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 ชิ้นและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ทีมงานยังคงเดินหน้าให้บริการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบนายจุลภัทรได้เน้นย้ำและสั่งการให้ทีมงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปักหลักช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเต็มกำลังและให้ดำเนินการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะสิ้นสุดและเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษาเร่งนำกำลังบุคลากรและทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและกิจกรรมฟิกอิสจิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมสิ่งของที่จำเป็นและเครื่องมือประกอบอาชีพมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายฟื้นฟูการทำมาหากินและช่วยให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วโดยการให้บริการครอบคลุมงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำและงานซ่อมแซมบ้านเรือนตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมจัดส่งทีมช่างอาชีวะจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในชุมชนเพื่อให้บริการฟื้นฟูตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมข้อมูลณวันที่3ตุลาคม2569มีจุดบริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครส่วนที่จังหวัดระยองโดยศูนย์อำนวยการฟิกอิสจิตอาสาสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองรายงานผลสะสมระหว่างวันที่28กันยายนจนถึง8ตุลาคมรวม11วันมียอดการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,059 ชิ้นรถจักรยานยนต์510คันเครื่องมือทางการเกษตร120ชิ้นและปั๊มน้ำ71เครื่องพร้อมทั้งช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน26หลังคาเรือนทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์ได้ที่สำนักงานอาชีวศึกษาของจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลจุดบริการและประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดชื่อและช่องทางติดต่อของสถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและ Physics Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579โดยให้ประชาชนสามารถสอบถามวันและเวลาประเภทงานซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการก่อนนำสิ่งของเครื่องใช้เข้ามารับบริการพร้อมเตรียมรายละเอียดและความเสียหายภาพถ่ายและข้อมูลติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินและประสานงานความช่วยเหลือได้ตรงจุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจ ช่วยรดน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดให้มีการบริการตรวจเช็คสภาพฟรีและซ่อมฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่กำหนดพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยพร้อมผนึกกำลังร่วมกับค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และศูนย์บริการรวม29รายจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งลดค่าใช้จ่ายทั้งช่วยลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายเช่นเคลื่อนย้ายรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่โดยระยะเวลาการรับสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกได้อำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับกรมการค้าภายในให้เร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่18ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือนนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศประชาชนสามารถตรวจสอบวันและเวลาและสถานที่จำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.dit.go.th และเฟซบุ๊กกลุ่มการค้าภายใน DIT ไทยพร้อมเปิดเวที IMF World Bank 2026ด้านเอกนิติเตรียมถูกผู้นำ IMF ธนาคารโลกเจรจาทวิภาคี30นัดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเข้าร่วมเสวนาระดับโลก4เวทีและเจรจาทวิภาคี30นัดระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคม2569เพื่อเลขเปลี่ยนแนวทางการรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมผลักดันไทยเป็นตัวเชื่อมโยงที่นานาชาติได้ไว้วางใจและในวันที่13ตุลาคม2569จะร่วมเสวนากับผู้นำ IMF ธนาคารโลกและรัฐมนตรีคลังฟินแลนด์ในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันกับเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนพร้อมหารือทิศทางเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบันขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเช่นสิทธิบัตรและเครื่องหมายทางการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสแหล่งเงินทุนในธุรกิจนวัตกรรมส่วนวันที่15ตุลาคม2569จะเปิดเวทีดีเบตเศรษฐกิจโลกหารือปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานและผลกระทบจาก AI ก่อนสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายในวันที่17ตุลาคมเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืนรัฐบาลอัปเดตกรณีการระลอกในรัสเซียล่าสุดผลแลบชัดไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอิคุสสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลกำชับกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลของกลุ่มควบคุมโรคร่วมกับ IHR RFPกรณีกามโรคในรัสเซียเผยผลแลบไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่ากาฬโรคเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนโรคกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบปรึกษาแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคถึงแม้ว่าผลแลบไม่พบเชื้อโรคกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลมอบหมายกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดรัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้นเปิดยุทธการสยบภัยรีพิฆาตเฟส2จับขบวนยาเสพติด4คดียึดยาบ้ากว่า 13.5 ล้านเม็ดสกัดก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่ตอนในพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยผลการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดตามนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทุกเส้นทางที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดสามารถจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้รวม4คดียึดยาบ้าได้กว่า 13.5 ล้านเม็ดพร้อมยาเสพติดชนิดอื่นๆก่อนถูกลำเลียงไปกระจายในพื้นที่ตอนในของประเทศโดยคดีแรกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายพร้อมรถยนต์1คันที่ใช้ลำเลียงยาบ้าจำนวน4ล้านเม็ดจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังจังหวัดลพบุรีคดีที่2ตรวจยึดยาไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวม280กิโลกรัมและยาอี980เมตรซึ่งใช้รถยนต์ลำเลียงจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่พื้นที่ตอนในของภาคกลางคดีที่3สกัดจับกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณชายแดนภาคเหนือขณะลำเลียงยาบ้ากว่า 4.4 ล้านเมตรเตรียมนำเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางส่วนคดีที่4ยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดขณะพักคอยอยู่ในจังหวัดสกลนครก่อนลำเลียงต่อไปยังภาคกลางและทั้งหมด4คดีนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลำเลียงมาจากบริเวณชายแดนก่อนนำไปสู่พื้นที่ภายในของประเทศไทยเพื่อกระจายต่อไปในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการยุทธการสยบภัยรีพิฆาตเฟส1ที่ผ่านมาตำรวจยังสามารถอายัดทรัพย์สินเป็นที่ดินกว่า200ไร่และยึดเรือได้3ลำทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่าการเดินหน้าขยายผลเครือข่ายยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางรวมถึงกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแม้เครือข่ายยาเสพติดจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทั้งเส้นทางและบุคคลที่ใช้ลำเลียงอยู่ตลอดเวลาแต่ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนและขยายผลจับกุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมท.4ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเตรียมประชุมความพร้อมและติดตามการรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาสำหรับจุดตรวจสอบสำคัญของจังหวัดภูเก็ต2แห่งได้แก่ถ ถนนตะกั่วป่าตำบลหลาดใหญ่มีเครื่องสูบน้ำ12เครื่องกำลังสูบน้ำรวม 27,144 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงประตูระบายน้ำใกล้วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตถนนรัตนโกสินทร์200ปีมีเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า4เครื่องกำลังสูบน้ำรวม 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงทั้ง2จุดอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีข้อหารือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเตรียมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุพร้อมกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยวางแผนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ประสานขอรับความช่วยเหลือการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและอุปกรณ์จากหน่วยงานส่วนภาคกลางกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมรวมถึงกองทัพเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาลดขั้นตอนและเอกสารที่ไม่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเป้าหมายสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภูเก็ตสำหรับกำหนดลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพังงามีการเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัยร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพังงาณศาลากลางจังหวัดพังงาและมีการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน2จุดได้แก่รถติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในเทศบาลเมืองพังงาบริเวณถนนจัดรูปและตรวจติดตามพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยบริเวณศาลาทุ่งเจดีจังหวัดพังงาการลงในพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569อริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินและเคี้ยวค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า bite chew chomp crunch devour dine eat และ gnaw ค่ะมาในวันนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันคำนั้นก็คือคำว่า gobble gobble สะกด g o b b l e gobble นะคะคำว่า gobble นี้นะคะหมายถึงกริยาที่นะคะเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปนะคะเคี้ยวๆกลืนๆนั่นเองด้วยการที่ตักคำใหญ่ๆเข้าปากนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะกินด้วยความตะกุมตะกรามกินจนเรียบนะคะกินเร็วเสียจนดูเหมือนว่าไม่ได้เคี้ยวเลยนะคะตักเข้าไปแล้วก็หายเลยหายเลยทำตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะกับที่สามารถใช้กริยาตัวนี้ได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กนะคะแสดงอาการแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้มีความหมายในด้านแง่ลบนะคะก็คืออาจจะแบบหิวมากนะคะก็รีบกินนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะการกินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารแบบนี้ก็จะกลายเป็นความไม่สุภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใช้กับสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คงจะเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยกินอาหารแบบว่าเขมือบเข้าไปนั่นเองนะคะไม่ได้เคี้ยวเลยนะคะซึ่งส่วนมากเราใช้กริยาตัวนี้นะคะร่วมกับบุพบท of หรือ down นั่นเองดูตัวอย่างกันนะคะ Tom was hungry so he gobbled up his food นะคะ Tom กำลังหิวก็เลยเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนคำโตๆจนเรียบนะคะ Tom was hungry so he gobbled up his food นะคะก็คงจะเห็นภาพนะคะก็คือพอมีอาหารมาตรงหน้าก็คือกินเลยนะคะไม่เสียเวลาเคี้ยวแล้วล่ะนะคะแล้วกลืนเลยนั่นเองอีกตัวอย่างประโยคค่ะ she gobbled her dinner นะคะ she gobbled her dinner ประโยคนี้ก็คือเธอเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนอาหารเย็นนะคะก็คงหมายถึงว่าหิวมากนั่นเองนะคะก็ไม่คิดว่าจะต้องเคี้ยวใดๆแล้วล่ะนะคะตักเข้าไปแล้วก็พร้อมที่จะกลืนลงไปนั่นเองนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความหิวมากด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคำว่า gobble นี้อาจจะหมายถึงการใช้นะคะก็คือกริยาใช้แต่ใช้หมดไปอย่างรวดเร็วนะคะตัวอย่างเช่นMy job has gobbled up all my time นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการงานของฉันเนี่ยกลืนเวลาของฉันไปหมดนะคะหมายความว่าทำงานเยอะซะจนไม่ได้มีโอกาสไปทำอย่างอื่นเลยหรืออาจจะต้องใช้เวลากับการทำงานเนี่ยมากเป็นพิเศษจนไม่มีแรงเหลือไปทำอย่างอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่างานเนี่ยมาgobble ตัวเรานั่นเองนะคะก็คือทำให้เราไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะคะงานมันกลืนกินเราไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ gobble ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงการกินนะคะแต่ว่าเป็นการกินอย่างรวดเร็วนะตะกะตะกรามแล้วก็ gobble นะคะที่จะแปลว่าใช้หมดอย่างรวดเร็วก็ได้เช่นกันนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการEveryday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับรายการที่เติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตผมประวิทย์จุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงและตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกยังคงทำหน้าที่อยู่นะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างผลิตรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องที่สืบเนื่องกันมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้คุยถึงบุคลิกลักษณะของคนที่ชอบด้อยค่าคนอื่นนะครับและบุคลิกลักษณะในลักษณะนั้นก็เป็นเรื่องของการหลงตัวเองซึ่งข้อมูลของการหลงตัวเองผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเป็นสไตล์ในรูปแบบของนาร์ซิสซิสต์นะครับวันนี้ก็จะทำความเข้าใจในคำว่านาร์ซิสซิสต์ซึ่งบางทีนะครับก็เป็นคำที่อาจจะเป็นการตีตราสำหรับคนทั่วๆไปนะครับบางครั้งคำว่าหลงตัวเองนะครับเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยขึ้นในโลกออนไลน์และในความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะความเป็นคู่รักความเป็นครอบครัวความเป็นเพื่อนบางครั้งเพียงเพราะคนคนหนึ่งชอบพูดแต่ความสำเร็จของตัวเองสร้างภาพตัวเองเป็นคนที่ต้องการคำชื่นชมหรือไม่ค่อยยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์เราก็อาจจะด่วนสรุปนะคะว่าเขาเป็นนาร์ซิสซิสต์นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมหลงตัวเองก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพเสมอไปวันนี้เราจะมาพูดให้ชัดอีกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ถึงกับเคลียร์นะครับเพราะว่าเรื่องของนาร์ซิสซิสต์นั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในการดูกันด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจครับโทรเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็แนะนำการจัดทำรายการได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับ0806218722ครับ0806218722อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933นะครับทักทายอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook เรานะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุอัปเดตทุกวันและสามารถฟังย้อนหลังได้เข้ามาที่เว็บไซต์ www.gamlangjai.org ครับ gamlangjai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปลอกแขนสวมป้องกันนะครับปลอกแขนสวมป้องกันแดดกันลมกันรอยขีดข่วนนะครับท่านผู้ฟังจะเข้าสวนเข้าไร่ตัดกิ่งไม้ทำงานกลางแจ้งนะครับก็สามารถสวมใส่ได้ติดต่อขอเป็นเจ้าของได้ครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่12ตุลาคมครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี้
1: ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: เพลงจากวงสครับนะครับชื่อเพลงใกล้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องของนาซิสิตนี่นะครับก็เป็นคำที่ใช้กันในเชิงจิตวิทยานะครับผมเองก็เคยนำเรื่องราวนี้ไปพูดคุยในรายการบ้านนี้มีรักนะครับที่จัดทำเป็นรายการสดแต่สิ่งสำคัญที่พูดคุยก็เพราะว่าพฤติกรรมหลงตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพนะครับดังนั้นมาทำความเข้าใจนะครับคำว่านาซิสิตนะครับโดยทั่วไปแล้วก็ใช้เรียกบุคคลที่มีลักษณะหลงตัวเองนะครับต้องการการยอมรับหรือต้องการการชื่นชมจากคนอื่นอย่างมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเองสูงหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะครับข้อเท็จจริงก็คือทุกคนสามารถที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้เป็นครั้งคราวได้นะครับอย่างเช่นการอยากได้รับคำชมเมื่อทำงานสำเร็จรู้สึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเราแล้วก็เป็นคนไม่ชอบถูกตำหนิและต้องการการยอมรับจากสังคมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคหรือเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพในทันทีนะครับปัญหาจะน่าเป็นห่วงกังวลมากขึ้นนะครับเมื่อรูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้เป็นความต่อเนื่องและมีความรุนแรงอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การทำงานหรือในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นคำเต็มๆของพฤติกรรมนี้ก็คือ Narcissistic PersonalityDisorder นะครับซึ่งทางจิตเวชก็เรียกย่อๆว่า NPD นะครับหรือเป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองนะครับซึ่งการวินิจฉัย NPD นะครับไม่สามารถทำได้จากเห็นพฤติกรรมเพียง1หรือ2อย่างแล้วก็ไม่ควรที่จะไปติดป้ายหรือตีตราเขาว่าเป็นนาซิสิตนะครับเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางการแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญเขาจะมีการพิจารณารูปแบบบุคลิกภาพโดยรวมและความต่อเนื่องของพฤติกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและความสัมพันธ์นะครับลักษณะที่อาจจะพบได้ก็คือต้องการการยอมรับอย่างมากนะครับต้องการคำชมและการยืนยันคุณค่าจากคนรอบข้างแบบต่อเนื่องอันลิมิตเลยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกต่อตนเองว่าตนเองนั้นสำคัญเป็นพิเศษนะครับอาจจะมองตนเองว่าเหนือคนอื่นหรือควรจะได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษและต้องการการยกย่องชื่นชมนะครับคุณค่าของตนเองผูกไว้กับการได้รับการยอมรับจากคนอื่นและก็มีปัญหานะครับในการมองเห็นความต้องการของคนอื่นอาจจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความต้องการของตัวเองมากจนละเลยความรู้สึกของคนอื่นนะครับและคนคนนี้ก็จะไวต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับภายนอกอาจจะดูมั่นใจนะครับแต่บางคนอาจตอบสนองต่อคำตำหนิหรือความล้มเหลวอย่างรุนแรงนะครับนอกจากนั้นคนที่เป็นนาซิสิตนั้นก็มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะครับรูปแบบพฤติกรรมเกิดขึ้นต่อเนื่องนำไปสู่ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงนะครับอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยคนอื่นนะครับแต่เป็นเพียงสิ่งที่เรามองเห็นภาพรวมแบบคร่าวๆนะครับแน่นอนครับคนมั่นใจกับคนหลงตัวเองมีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราจะสังเกตยังไงนะครับเราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองก็คือคนที่รู้ว่าตัวเรามีคุณค่าและคนอื่นก็มีคุณค่าเช่นเดียวกันนะครับแต่ในขณะที่คนหลงตัวเองนะครับจะมีปัญหาที่จะมีลักษณะที่ว่าฉันต้องได้รับการยอมรับว่าดีกว่าหรือสำคัญกว่าคนอื่นถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับอันนี้ข้อแตกต่างเลยนะครับคนที่มีความมั่นใจเขาจะสามารถยอมรับได้ว่าตัวเองผิดได้หรือยังไม่ได้เก่งในเรื่องนี้หรือคนอื่นอาจจะทำได้ดีกว่าฉันในบางเรื่องนะครับอันนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองยอมรับนะครับแต่คนที่มีรูปแบบการหลงตัวเองอาจจะมีความยากลำบากในการรับมือกับความผิดพลาดหรือการสูญเสียการยอมรับหรือการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับเอาเข้าแล้วจริงๆนะครับท่านผู้ฟังคำว่านาซิสิตไม่ควรเป็นคำที่เราใช้โจมตีคนที่เราไม่ชอบนะครับคนหนึ่งอาจจะมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวในบางเรื่องบางสถานการณ์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็น NPD นะครับหรือเป็นพฤติกรรมนาซิสต์นะครับบางคนอาจมีพฤติกรรมที่เกิดจากความไม่มั่นคงอาจจะเกิดจากความกลัวหรืออาจจะมีประสบการณ์ในอดีตหรือมีปัจจัยอื่นๆและการทำความเข้าใจสาเหตุของอาการนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่อาจจะมาทำร้ายเรานะครับสิ่งสำคัญกว่าการที่เราจะไปรู้นะครับว่าเขานาซิสต์หรือไม่อาจจะเป็นการที่เรารู้พฤติกรรมของเขากำลังส่งผลต่อเราและความสัมพันธ์อย่างไรอันนี้จะสำคัญมากกว่าครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากวง The Melody นะครับชื่อเพลงหากจะรักนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในครอบครัวของเราอาจจะพบพฤติกรรมเหล่านี้หลายรูปแบบนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกทำตามความคาดหวังของตัวเองตลอดเวลาคู่สมรสที่ต้องการเป็นฝ่ายถูกอยู่เสมอพี่น้องที่ต้องการให้ทุกคนยอมรับว่าตัวเองดีที่สุดหรือแม้แต่ตัวเราเองที่บางครั้งไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ดังนั้นนะครับการพูดถึงนาซิสิสต์ไม่ควรมีเป้าหมายเป็นการชี้ว่าใครผิดนะครับแต่การพูดถึงเรื่องนี้นำมากลับถามตัวเรานะครับว่าตัวเราเองนั้นกำลังต้องการการยอมรับจากคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าตัวเราเองนั้นรับฟังความรู้สึกของคนในครอบครัวมากพอหรือไม่ตัวเราเองเมื่อทำผิดเราสามารถพูดคำว่าขอโทษได้หรือไม่เพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนคนอื่นนะครับแต่เริ่มจากการที่เรามาสำรวจตัวเราเองนะครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่านาซิสิสต์ในความหมายจิตเวชนะครับแต่มีคำสอนเกี่ยวกับการไม่ให้ความยิงหรือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมาครอบงำชีวิตนะครับก็ฟิลิปปีบทที่2นี่แหละครับอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือการถือดีจงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเอง
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงจากพุทธชาโทนวนิชนะครับคำรักขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรม

0: ขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม่
1: นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิระไทยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
3: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ พื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปส์นะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
3: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
5: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
6: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
5: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
7: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ามระเบียบกระทรวงการคลัง
8: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่นะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
7: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
14: ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
14: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสายชนนิสังคุณทุนชัยคำรอดนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับก็เป็นการสรุปข่าวในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะเดินทางไปแข่งขันทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมสร้างรอยยิ้มนะมีแพ้ไม่ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของวิ่งนะวันนี้จะคุยเรื่องของวิ่งแบดมินตันมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อวานเนี่ยท่าเรือกับปัตตานีนะครับผม4 ทุ่มเห็นกองเชียร์ปัตตานีนั่งรถบัสมานะโอ้โหแต่ละคนก็นะคือปัตตานีเวลามาแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็ประธานสโมสรนะก็สนับสนุนเรื่องของเนี่ยค่าเดินทางนั่นแหละไม่ใช่สนับสนุนเรื่องของรถบัสนะครับก็เหมารถกันมานะแต่บ้านเขาเรียกเหมารถนะเหมารถบัสมาเชียร์นะครับ6-7 คันมาเต็มสนามนะครับแต่ว่าปัตตานีแพ้นะนำ2-1ด้วยท่าเรือหรือ10 คนด้วยแต่ปัตตานีนำอยู่2-1นะครับท่าเรือยิงนำไปก่อนแล้วก็ปัตตานีตีเสมอแล้วก็ท่าเรือโดนใบแดงนะอาริสอนพรมรักแหละนะครับแล้วก็ปัตตานีก็นำ 2-1 ในครึ่งหลังท้ายเกมท่าเรือแก้เกมมาดีนะแซงนำและชนะไป 3-2 ปัตตานีน้ำตาเศร้าเลยเมื่อวานนี้มากันมาเชียร์เต็มสนามนะเมื่อวานนะครับอันนี้คือเรื่องของฟุตบอลที่ผ่านมานะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์พี่เมย์นะครับแล้วก็แล้วแต่ก็จะเรียกกันนะเพราะว่าเมย์รัชนกเนี่ยเป็นไอดอลของเรามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นแชมป์เยาวชนโลก3 สมัยซึ่งบอกเลยยังไม่มีใครในประเทศไทยในโลกนี้ทำได้นะแชมป์ที่อายุน้อยแชมป์โลกที่อายุน้อยแชมป์หลายๆแชมป์นะเมื่อวานนี้ก็เข้าถึงรอบชิงนะในการแข่งขันแบดมินตันนะรายการซุปเปอร์500นะครับนะเมย์รัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกวัย31 ปีเข้าชิงอาร์กติกโอเพ่นนะครับนะที่ฟินแลนด์เจอกับนักแบดมินตันนะครับชาวเดนมาร์กมิอาบิทเฟลนะครับคู่นี้นะก็เคยเจอกันบ่อยก็รู้ไม้รู้มือกันแต่ว่าเมย์มีอาการบาดเจ็บในรอบรองชนะเลิศนะขาตึงนัดที่เจอกับสินธุถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการบาดเจ็บนะครับก็พันแผลไปไม่ใช่พันแผลที่พันหัวเข่าพันน่องไปด้วยนะมีการยืดนะครับแล้วก็พยายามสู้กับทางด้านของเมียนะหรือว่ามีอานะครับก็อย่างสูสีแต่ก็แพ้ไป0-2 เกม17-21แล้วก็13-21นะครับก็ตกรอบอย่างน่าเสียไม่ตกรอบรองแชมป์นะฮะไม่ได้แชมป์ไปคือถ้าสมบูรณ์เนี่ยเพราะว่าสนุกกว่านี้แต่ก็เป็นรอยยิ้มนะฮะรอยยิ้มที่ทุกคนก็เชียร์แล้วก็เข้าใจนะในเรื่องของผลของแพ้ชนะเรื่องของรัฐสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์น้องเมย์นะแล้วแต่จะเรียกกันนะพี่เมย์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักกีฬาของเราซึ่งนะก็ยังเป็นขวัญใจสำคัญนะยังเป็นกำลังสำคัญของเรานะในการแข่งขันกีฬาในระดับอาชีพในการแข่งขันของสมาคมแบดมินตันนะที่ส่งไปแข่งขันในนามประเทศไทยกันต่อไปนะครับนี่คือเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับจากเมย์รัชนกอินทนนท์นะฮะไปติดตามเรื่องของงานวิ่งนะครับที่ผมเล่าให้ฟังการเดบิวต์วิ่งรายการแรกในระยะมาราธอนของคิรินตันติเวศนะซึ่งบอกว่าในเอเชียนเกมที่ผ่านมาขอนะฮะขอที่จะไม่ลงแข่งเพราะเขาต้องการที่จะควอลิฟายนะไปโอลิมปิกเกมในการขันมาราธอนในนามทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ชิคาโกมาราธอนเป็นเดบิวต์งานวิ่งงานแรกทุกคนจับตาแล้วก็จ้องไปที่คิรินตันติเวศว่ามาราธอนแรกทำเวลาได้มากน้อยแค่ไหนนะซึ่งทุกคนก็มองว่าสถิติต่างๆที่มองอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า2 ชั่วโมง 10 นาทีและถ้าเกิดเป็นสถิติแบบนี้เขาจะทำลายสถิติประเทศไทยทำลายสถิติอาเซียนด้วยนะผลปรากฏว่ารายการนี้นะครับเอาทางด้านของคิรินตันติเวศก่อนนะครับเข้าเส้นชัยจบอันดับที่15ของนักวิ่งนะครับแล้วก็ทุบสถิติมาราธอนเลยนะทำลายสถิติมาราธอนประเทศไทยนะครับคิรินตันติเวศทำเวลา2 ชั่วโมง 08.01 วินาทีนะ2ชั่วโมง 8นาทีและ1วินาทีนะเข้าเส้นชัยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ติดโพเดียมแต่ก็ที่14โอเวอร์ของนักวิ่งชายนะครับทำลายสถิติของประเทศไทยที่โทนี่เพลนะครับโทนี่อาทิตย์เพลลูกครึ่งไทยนะปัจจุบันนี้ก็เลิกวิ่งแล้วเป็นทนายความอยู่ที่อังกฤษนะครับเคยทำไว้เมื่อปี2018นะ2ชั่วโมง 16.56 วินาทีนะครับตอนนี้เป็นสถิติใหม่เมื่อวานนี้โทนี่เพลเขาก็ได้ดูด้วยนะดูสถิติการวิ่งของคิรินตันติเวชนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ได้แสดงความชื่นชมกันนะครับแล้วก็ทำลายสถิติอาเซียนที่โรบี้สยันรูดรีนะนักวิ่งจากอินโดนีเซียทำไว้นะรูดี้เนี่ยทำไว้2ชั่วโมง12นาที20วินาทีนะครับผมไม่แน่ใจว่ารูดี้เนี่ยทำไว้ในซีเกมถ้าผมจำไม่ผิด2ชั่วโมง12หรือว่าในช่วงของไปแข่งขันกีฬาชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งทำลายสถิติใหม่ของอาเซียนด้วย2ชั่วโมง10 2ชั่วโมง8นาทีของตันคิรินตันติเวชนะครับนี่คือการมุ่งมั่นนะมาทอนอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็สร้างผลงานนะใน โอลิมปิกเกมซึ่งจะคาดหวังนะว่าลอสแองเจลิสประเทศอเมริกาคิรินจะได้โควต้าแล้วก็ไปแข่งขันนะครับการนี้นะฮะก็ถือว่าทุกคนเมื่อวานนี้วิ่งประมาณเพจ 3.02 นะครับ10กิโลแรก30นาทีนะ1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงพอดีประมาณนี้ผมนั่งดูอยู่ก็ชื่นชมไปด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับส่วนแชมป์รายการนี้นะครับก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นอามอสคิปรูโตจากเคนยานะครับ2ชั่วโมง1นาที09วินาทีนะครับก็เปิดตัวมาก็มาคู่ๆกับทางด้านของเทเคเล่แบคิล่านะจากเอธิโอเปียแล้วก็มิคิล่ามันชิล่าจากเอธิโอเปียแล้วก็รวมถึงทางด้านของตัวเต็งอย่างจาคอบคิลิโมนะซึ่งคาดว่าจะได้แชมป์รายการนี้แต่ปรากฏว่าจาคอบคิลิโมเนี่ยแรงหมดต้องกอมอนที่30แล้วก็คิปโรตูก็วิ่งมาคนเดียวคิปโรตูนี่มาวิ่งบ้านเราบ่อยนะบางแสน21มาคว้าแชมป์ไปแล้วเนี่ยนะอามอสคิปโรตูจากเคนยานะครับนะเขาได้แชมป์รายการนี้2ชั่วโมง1นาทีนะครับแล้วก็ทาเคเล่บาคิล่าจากเอธิโอเปีย2ชั่วโมง 2.56 นะครับที่2มิคิซ่านะครับก็จากเอธิโอเปียนะครับ2ชั่วโมง3นาที46วินาทีที่3นะครับแล้วก็คิปลิโมนะก็มาหมดแรงตรงกอมอนที่35นะก็ได้อันดับที่4นะครับส่วนอีกรายการนึงนะแข่งกันที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียนะต้องชื่นชมนะครับซึ่งเป็นไอดอลของเราไอดอลของนักวิ่งหลายๆคนเคยมาประเทศไทย2ครั้งแล้วนะเอลิโอคิปโชเก้มาวิ่ง10กิโลมาวิ่ง21กิโลและปีนี้Amazing Thailand Marathon เขาจะมาอีกระยะไหนรอติดตามกันนะครับคิปโชเก้นะครับมาบ้านเราแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาไปแข่งขันนะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ออสเตรเลียครับในวัย41ปีเจ้าของอดีตแชมป์โลกแล้วคนที่ทำลายสถิติวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงคนแรกของโลกนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของสหพันธ์กรีฑานานาชาติไม่รองรับนะตอนนั้น1นาที59กว่านะครับเขาเข้าที่1นะที่เมลเบิร์นมาราธอนที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีนะก็เป็นอดีตเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยแชมป์มาราธอนรายการที่17ในอาชีพนะครับคือได้แชมป์หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มานี่ต้องบอกเลยนะ3ปีนะตั้งแต่เบอร์ลินมาราธอนนะการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับนี่คืออีกรายการหนึ่งที่คิปโชเก้มาวิ่งนะเพราะว่าเขาอยู่ในโครงการที่เขาทำก็คือ Eliud Kipchoge World Tour นะมีการวางแผนให้วิ่งมาราธอนครบ7ทวีปรวมถึงทวีปแอสตาติก้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านกีฬาวิ่งนะครับบ้านเรามาแน่นอนนะ Amazing Thailand Marathon นะครับสำหรับคิปโชเก้นะครับนี่คือเรื่องของคลิปโชเก้นะครับมาถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลหญิงไทยยินดีด้วยนะครับเราได้ไปรอบสุดท้ายนะที่ประเทศจีนนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราเจอกับเลบานอนและเราชนะไป5ประตูต่อ0ครับกนกพรวันทองลูกแรกปวินยดายศถาวรีนะฮะยิง2ลูกครับนาทีที่33และ40นำ 3-0 นะครับแล้วก็มิคิราชิล่ามือด็อกนะครับนาทีที่56ปิดท้ายด้วยนนทิยามีโพนะครับนาทีที่65ไทยชนะเลบานอน 5-0 ผ่านก็สู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนนะครับเรานอกจากเราแล้วเนี่ยนะฮะมีก็จะมีทีมที่เข้ารอบทั้งหมด12ทีมรวมเจ้าภาพก็คือจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแชมป์กลุ่มมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียชนิดไทเปเวียดนามอินเดียไทยเมียนมาและฟิลิปปินส์นะครับซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนะครับแล้วก็แข่งขันกัน31มีนาคมถึง17เมษายน2570ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรายการนี้นะที่ผมเอ่ยมา12ทีมหา4ชาตินะครับ นะ4จาก12เพื่อไปเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอายุ17ปีหญิงชิงแชมป์โลกที่มอร์โกต่อไปเรามีเวลานะครับโค้ชทางด้านของธิดารัตน์วิวัฒน์สุขุครับมีเวลาที่จะเห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของทีมชาติไทยนะครับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆนะรักษาสภาพร่างกายไว้นะครับแล้วเราจะไปชิงแชมป์เอเชียแล้วเราจะเป็นตัวแทนของเอเชียไปชิงแชมป์โลกให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตบอลไทยลีกครับคุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพีทีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะครับก็หลังจากจบเนี่ยคุณทางด้านของผู้บริหารของสิงห์เชียงรายออกมานะท้อหน่อยเหมือนกันนะในการแพ้พีทีประจวบนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้ทรูแบงคอก 0-2 นะครับวิลเลียนป๊อปกับคณะคำยกยิงให้ทรูแบงคอกนะ2คนนี้เนี่ยมาจากเมืองทองนะมาอยู่ทรูแบงคอกเนี่ยสร้างประตูยิงประตูให้กับทรูแบงคอกและลำพูนนะครับศรีสะเกษชนะชลบุรี 2-1 ครับนะแล้วก็ชลบุรียังไม่ชนะใครเลยนะฮะจนทำให้ทางด้านของชลบุรีเนี่ยประกาศนะโค้ชเนี่ยโค้ชอันรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคบอกขอลาออกนะแต่ว่าทางด้านของบอร์ดบริหารบอกให้สู้ต่อให้อยู่กันต่อนะครับการท่าเรือที่ผมรายงานไปชนะปัตตานี 2-1 นะพีรดลฉ่ำรัศมียิงนำไปก่อนนะครับแต่ว่าท่าเรือเจอใบแดงก่อนที่ปัตตานีจะแซง 2-1 จากดาวซินวาเนเวสนะครับแต่ว่าท้ายเกมนะทางด้านของการท่าเรือถึงผู้เล่นน้อยกว่านะแต่ได้เทียรศักดิ์เผยพี่มายกับบูโน่โมเรล่ายิงประตูให้ท่าเรือชนะปัตตานี 3-2 นะครับท่าเรือที่โดนใบแดงขออภัยนะเป็นโนโบรุชิมูระนะขออภัยจริงๆนะโนโบรุชิมูระนะครับโดนใบแดงนะของการท่าเรือไปย่ำผู้เล่นของปัตตานีนะครับ BG ปทุมนะเสมออยุธยา1ประตูต่อ1นะครับนะเมื่อวันเสาร์ถ้าผมจะไม่ผิดมันเสานะก็วิลเลียนโมต้านะครับยิงประตูนะให้กับวิทยานำไปก่อนแต่ว่าปาติกกุตับสั้นนะฮะยิงตีเสมอนะครับ 1-1 นะครับแชมป์เก่าบุรีรัมย์แหมมีดราม่าท้ายเกมด้วยกว่าที่จะชนะระยอง 3-2 นะครับโอ้ลูกยิงไกลของธนกิจโชคเมืองปากครับนาทีที่90+4ก็เป็นประตูชัยให้กับแชมป์เก่าบุรีรัมย์ชนะ 3-2 นะตอนนี้โชว์ฟอร์มนำมาจากฝูงแล้วนะครับอุทัยธานีชนะราศีสไลด์4-2นะครับแหมนะก็ราศีสไลด์ก็ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะเหมือนแต่สมัยอยู่ไทยลีก2นะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะขึ้นมาสู่ไทยลีก1เนี่ยต้องแข็งแกร่งกว่านี้นะต้องเขี้ยวกว่านี้นะครับตอนนี้หัวแถวก็มีใครบ้างล่ะบุรีรัมย์นะนำอยู่นะบุรีรัมย์นะก็เป็นหัวแถวนะบุรีรัมย์อุทัยธานีทรูแบงคอกอุทัยธานีปีนี้มาแรงนะอยู่หัวแถวแล้วพิธีประจวบและการท่าเรือนะครับส่วน BG ปทุมแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆนะชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับ3ทีมที่ยังไม่ชนะใครก็เป็นกำลังใจให้อยู่ต่อสู้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีสไลด์ลำพูนวอริเออร์แล้วก็ชลบุรี FC นะครับอย่างที่บอกโค้ชอ้นนะรังสรรค์ขอประกาศลาออกนะ4นัดไม่แพ้แต่บอร์ดยังไม่อนุมัตินะส่วนโค้ชฮั่นนะครับมิตินะก็อยากเลิกทำทีมเชียงรายแหละเพราะว่าแพ้ประจวบนะบอกว่ากรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมแล้วก็เสียจุดโทษแบบไม่น่าเสียนะครับก่อนที่ไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของความเร็วก่อนนะฟุตบอลต่างประเทศไว้ก่อนไปดูความเร็วที่นักบิดไทยไปแข่งขันหลายๆสนามนะครับเริ่มที่โมโต GP นะครับหลังจากที่วันเสาร์เนี่ยมาร์คมาร์เกสได้สปินเรสนะครับส่วนทางด้านของเมนเรสนะฮะที่กรังปรีออฟอินโดนีเซียที่มันตาลีกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะแชมป์สนามนี้เป็นมาโคเบเชสตินะครับไล่แซงราอูเฟอร์นันเดสในช่วงของ5รอบสุดท้ายนะคว้าแชมป์ไปนะครับใช้เวลา40นาทีนะ 46.582 วินาทีนะครับที่2ราอูเฟอร์นันเดสนะครับนะก็คือใช้รถเดียวกันอ่ะทีมเดียวกันนะก็คืออัพพิเลียเหมือนกันแต่ว่ามาโคเบเชติเนี่ยทีมใหญ่ส่วนราอูเฟอร์นันเดสเป็นทีมแท็กเฮ้าส์ประมาณนั้นนะครับราอูเฟอร์นันเดสก็ได้ที่2ที่3ก็จะเป็นอัพพิเลียเหมือนกันนะครับฮอเก้มาตินนะอัพพิเลียเรซซิ่งนะครับตำหลัง6วินาทีทำให้คะแนนสะสมตอนนี้เนี่ยฮอเก้มาตินนะแซงมาร์คมาร์เกสที่ได้แค่ที่6สนามนี้มีปัญหานะรถเหมือนกันนะเจอทางด้านของเปโดคอสตาแซงเจอไอโอกุระแซงไอโอกุระในจบที่4ก็อภิเลียเหมือนกันนะครับอภิเลีย1 2 3 4เลยนะครับคะแนนสะสมของMotoGP ตอนนี้ฮอเก้มาร์ตินเนี่ย355นะครับส่วนมาร์คมาร์เกสนะครับจากดูคาติเลโนโว353มาโคเบเชตตินะตามมาห่างๆนะครับนะ384นะครับ สนามต่อไปก็คือกลางปรีออฟออสเตรเลียนะที่สนามฟิลิปไอแลนด์นะครับนี่คือเรื่องของ MotoGP นะครับส่วน World Superbike นะครับน้องก้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับสนาม11รายการเอสโตริลกราวนะครับก็วันเสาร์ที่10กับวันอาทิตย์ที่11นะก็ก้องสมเกียรติจันทราเลข35จากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC นะออกสตาร์ทที่17วันเสาร์นี่จบเรสได้ที่14นะได้2คะแนนนะเจคดิกสันเมดคูเมดชาวอังกฤษนะหมายเลข96ก็ออกสตาร์ทที่7จบที่12นะส่วนเรสที่2วันอาทิตย์นะครับก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยออกตำแหน่งเดิมแต่ว่าเจอบางลายบางนะออกทำให้หลุดไปถึงที่21แต่ว่าก้องก็ค่อยไล่ๆมานะจบที่13นะครับคว้าอีก3แต้มนะคะแนนสะสมเนี่ยตอนนี้มี21คะแนนนะนะครับอยู่ที่21ของตารางนะครับเชียร์ก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็เจคดิกสันนะครับนะคู่เมดจากโรงงาน Honda SRC นะทีมโรงงาน Honda SRC 3ต่อไปที่เซอร์ติโกเอเฮเรสนะครับที่สเปนนะครับที่เอเรสที่

ป็นนะครับก็เชียร์กันนะครับกลับมาในส่วนของ Moto 3นะครับที่มันตาลิก้านะครับในงานเดียวกับ Moto GP นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของ Moto GP Moto 3 Moto 3ไม้คิวเกียรติศักดิ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะไม้คิวเกียรติศักดิ์นะฮะนักบิดของค่ายฮอนด้านะครับแต่ว่าไปลงแข่งขันกับทีมโมโต้ทรีนะโวลชิมชิกับทีมริคาร์โรสไนเปอร์นะรถแข่งมาเลข85นะก็ในรอบซ้อมแล้วก็รอบแข่งขันก็ทำงานได้ดีนะครับไมคิวจบที่17นะครับแข่งขันไป2สนามแล้วนะไมคิวก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะในโมโต้ทรีนะฮะสนามต่อไปก็ฟิลิปไอแลนด์นะครับโมโต้ทรีสำหรับทางด้านของไมคิวนะฮะโมโต้ทรีนี่ได้แชมป์ไปแล้วนะครับที่ผมดูเนี่ยแชมป์ได้แชมป์ไปแล้วในสนามนี้นะครับส่วนไมคิวขยับมาที่ผมดูอยู่ขยับที่ได้ที่15แล้วอ่ะนะแต่ว่าโดนแซงหล่นวิวที่16และ17เสียดายนะถ้าที่15จะมีแต้มติดมือนะครับก็เชียร์กันต่อนะครับส่วนอีกรายการนึงนะฮะนักบิดดาวรุ่งไทยนะ HNJT Racing Team นะน้องกันพัชรกรทองเกิดหลวงเนี่ยตัวแทนของไทยที่ไปขึ้นโพเดียมที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับโอ้นะก็โชว์ฟอร์มนะสมราคาขึ้นโพเดียมในวันอาทิตย์แต่ผมจำไม่ผิดวันอาทิตย์นะขอบคุณพี่จุฑามาศด้วยนะส่งข่าวมาไปเชียร์ถึงขอบสนามส่งข่าวมานะในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรายการอีเดเมสิโมโต4เอเชียคัพ2026สนาม4นะครับก็แข่งขันกันนะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอยู่ในซัพพอร์ตในศึก Moto GP รายการอินโดนีเซียกลางปีนะก็เป็นตามแนวทางโรดทูโมโต GP นะครับกันพัชกรนะฮะอยู่ที่6บนตารางแชมเปี้ยนชิพหลังจากผ่าน3แรกนะครับดวลกัน15สนามนะครับน้องกันพัชกรเนี่ยนะหมายเลข5นะอยู่ที่7นะเก็บ9คะแนนในวันเสาร์พอวันอาทิตย์นะครับแข่ง15รอบเช่นเดิมนะครับออกตัวก็มีผู้นำอยู่ 7-8 คนอยู่ข้างหน้านะก็ขับตามสเต็ปของตัวเองก่อนรักษาเพจก่อนนะครับแล้วไปมาๆนี่ค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะโชคดีที่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหซิ่งเหลือเกินซิ่งจนล้มอะครับก็ทำให้ทางด้านของน้องกันพัชกรครับโอ้โหแซงขึ้นมานะขยับมาอยู่ที่4แล้วก็โค้งสุดท้ายเบียดลายในแซงขึ้นอยู่ที่3ครับคว้าโพเดียมเด็กไทยบิดมอเตอร์ไซค์ในสนามนะเก่งนะฮะไม่แพ้ใครนะฮะน้องนุ่งที่ไปบิดอยู่บนถนนนะครับนะยกเลิกเลิกนะครับเนี่ยมันก่อนนักมวยคนนึงอ่ะค่ายของ PK ใช่ไหมน้องพันเอกหรือพันโทผมไม่แน่ใจนะก็ไปขับรถเล่นนะคือออกไปปากซอยนิดเดียวอ่ะนะฮะปรากฏว่าไปล้มครับหัวฟาดพื้นตอนนี้นักมวยก็ขึ้นชกมวยนะค่าตัวก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับน้องแฝดพันเอกหรือพันโทนี่แหละนะล้มลงไปตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฟื้นหรือยังนะครับก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าจะไปสั้นไปยาวอย่างไรซิ่งบนถนนอันตรายหมวกกันน็อกก็มีอย่างที่ผมรายงานไปนะทางไทยฮอนด้าเขามอบหมวกกันน็อกให้กับสถาบันการศึกษานะอาชีวะหัวแข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโครงการของเขานะนะครับใส่หมวกกันน็อกครับมาดูเรื่องแข่งขันกันต่อนะน้องกันพัชรกรได้เพิ่มเป็นนะ4สนามแรกก็ได้เพิ่มนะ77คะแนนรวมนะฮะอยู่ที่6ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับมีโอกาสนะลุ้นท็อปไฟได้นะครับก็รอดูต่อไปสนามต่อไปของเอเดมัสเซอร์มอโต้โฟร์เอเชียคัพ2026นะครับไปแข่งกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาเลเซียนะครับ30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับเป็นรายการซัพพอร์ตของมอโต้จีพีรายการมาเลเซียกลางปีนะครับรอเชียร์กันครับสำหรับดาวรุ่งของเรานะในโลกของมอโต้จีพีนะเราจะไปได้ต่อจากพี่ก้องหรือเปล่าต้องรอดูว่าเป็นใครนะครับนะเราเชียร์กันอยู่นะครับส่วนความเร็วในสายน้ำนะครับสนามชิงแชมป์โลกของศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2 WGP1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่ารายการระดับตำนานนะครับ SBT World Final 2026นะครับที่ Record Waterside รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็คว้าแชมป์นะครับเริ่มตั้งแต่โทรฟี่ที่9ของเราก็คือรุ่นจูเนียร์13ถึง15นะครับรันอาบาว 1,100 สต็อกนะครับน้องหงยกนะครับสุภักษยางามสมมิตรนะครับก็จากทีม G-Force Power Sport พัทยานะก็โชว์ฟอร์มหัวใจสู้ในฐานะนักแข่งหญิงคนเดียวแข่งกับผู้ชายในรุ่นนะก็คว้าคะแนนสะสมรวม173คะแนนคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินอเมริกาได้สำเร็จนะครับมาเลข150นะครับก็เป็นแชมป์ที่9ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็มีน้องพายณัฐกิจสุริยะอภิวัฒน์นะครับคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นนี้นะครับส่วนรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญใครๆก็ติดอยากจะชมและติดตามเพราะเป็นรุ่นที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับโปรรันอบาว 2,000 GP ครับโอ้สายตาทั่วโลกมองกับรุ่นนี้แหละครับ
9ยอดฝีมือระดับโลกนะฮะรวมถึงไทยด้วย

ไปมาแข่งขันรวมถึงมีเจ้าชายนักซิ่งชาวฝรั่งเศสฟองซัวมิโตริแล้วก็ยอดนักบิดนะจากซามูไรญี่ปุ่นครับเคนตะโอคุนะมาด้วยฮะแต่ปรากฏว่าสนามนี้นะกาสิดิธิรประทีปครับโอ้โหโชว์ฟอร์มสมราคาทีมชาติไทยครับดับเบิลแชมป์โลก2สมัยนะก็คว้าแชมป์นั้นในสนามนี้นะก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์นะทางด้านของกาสิดิธิรประทีปธิรประทีปนะครับแซงนักกีฬาจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปได้นะก็คว้าแชมป์กับทีมชาติไทยนะครับโอ้นะแล้วก็ยังมีรุ่นของโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นนะครับกิติพงษ์เกียรติกมลกุลนะเข้าที่168คะแนนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็รุ่นโปรรันอาบาว GP นะก็ทางด้านของกาสิดิที่แซงเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นนะก็คว้าแชมป์โทรฟี่กับไทยนะครับแล้วก็มีทางด้านของนฏพันธ์ศรีสวนนะฮะก็คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์รันอาบาวนะ 8-13 รอบแลบแชลเลนจ์นะครับก็คว้าแชมป์เหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาของเราที่คว้าแชมป์ที่แผ่นดินอเมริกาและคว้าแชมป์ที่12ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเจ็ตสกีนะครับก็ขอบคุณนะการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางด้านของภาคเอกชนสำคัญรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์นะฮะใกล้ๆกันนะฮะก็มีการแข่งขันรถสุด1ชิงแชมป์โลกรายการที่17สิงคโปร์กลางปีนะครับรอบชิงชนะเลิศที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตนะครับเมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแชมป์เป็นของมาร์คเวอร์สเตเพนนะครับนักแข่งจากทีม Red Bull นะครับออกสตาร์ทจากหัวนะฮะแล้วก็นำยาวๆเลยทั้ง62รอบคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบนะฮะเป็นแชมป์แรกของเขาที่สิงคโปร์นะเป็นการฉลองแชมป์ F1 Race ที่250ด้วยนะครับที่2เนี่ยเป็นชาร์ลส์เดอแคลร์จาก Ferrari นะครับแล้วก็ที่3เป็นคิมี่อันโตเนลลี่จาก Mercedes นะครับ1 2 3นะครับคะแนนรวมคิมี่อันโตเนลลี่นะครับ340คะแนนจอร์จรัสเซลนะ238คะแนนแล้วก็ลูอิสแฮมิลตัน229คะแนนนะครับสนามต่อไปก็จะไปที่อเมริกานะครับนะ US Grand Prix Circuit of the America สหรัฐอเมริกา 23-25 ตุลาคมนะครับบ้านเราสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game นะครับซึ่งนัดที่2ที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะคือคักมากนะครับเป็น SV League ซึ่งวอลเลย์บอลลีกของอาชีพญี่ปุ่นนะมาเปิดทางการที่นอกประเทศเป็นครั้งแรกนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาประเดิมที่ประเทศไทยนะฮะนะเป็นการเปิดนอกลีกนะนอกประเทศของ SV League ของญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง SV League นะต้นสังกัดของทีมอย่างซาก้าฮิสะมิสุสปริงนะแชมป์เก่าก็มีน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะฮะแล้วก็มีทางด้านของทีมอาริซาฮิชิที่มาแข่งขันนะฮะต้นสังกัดของซาร่านุสราต้อมคำนะซึ่งมาแข่งขันกันด้วยนะครับก็สนุกนะฮะไปเชียร์กันนะซาร่าวันเสาร์ก็เล่นแพ้นะเล่นเป็นผู้เล่นวันอาทิตย์ก็เล่นเป็นผู้ช่วยโค้ชนะนะครับก็กองเชียร์ได้ดูวอลเลย์บอลนะซึ่งเป็นวอลเลย์บอลที่มาแข่งขันกันที่บ้านเรานะเป็นลีกของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็นักกีฬาของเราก็อยู่ในเกมการแข่งขันรายการนี้ด้วยนะครับนะส่วนเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับอาร์เซนอลนะไล่แซงและชนะ2ประตูต่อ1นะครับคัมแบ็กมาได้นะครับเจมส์จัสตินยิงประตูให้กับลีดนำไปก่อนนะแต่อาร์เซนอลได้ลิคาโดฟาลาเฟอรี่นะฟาลาฟิออรี่นะครับกระโดดยิงเข้าไปแล้วก็บูโน่กิมาไรครับล็อกแล้วก็ยิงเต็มข้อเลยให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1ครับอาร์เซนอลนะครับเจอลูกคมมาก่อนนะแต่ว่ายิงชนะได้ครับมี15แต้มแล้วนะครับหรือว่าพูลเจอใบแดงครับเมื่อวานนี้นะครับ60นาทีเนี่ยเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่0-0แต่ว่าไรอันกาเฟนแบกครับนะเจอใบแดงนะฮะกรรมการคนนี้แหละที่ลิเวอร์พูลเจอถีบยอดอกอ่ะกรรมการไม่ให้อะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ไรอันกาเฟนแบกนะฮะไปดึงไปตัดเกมอ่ะนะไปดึงจังหวะผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้กรรมการให้ไปเป็นเหลืองที่2เป็นใบแดงพอเหลือ10คนเท่านั้นแหละครับนะฮะก็ทางด้านของเหมือนเสือได้กลิ่นคาวเลือดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงลูกแรกเจเรมี่โดกูลูก2รายันเซกีลูก3เรียบร้อยครับแหมนะคือ11-11ก็ดูสนุกแล้วพอตามหลัง0-1ก็ปิดจอเลยนะลิเวอร์พูลก็แพ้นัดแรกนะครับนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาลืมไปเลยว่าเขามีเรื่องของกำลังถูกตัดสินเรื่องของคดีละเมิดกฎการเงิน115คดีนะฮะมาเล่นคักมากนะลืมไปเลยว่าเขามีคดีเรื่องนี้อยู่นะฮะก็มีตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี18คะแนนแล้วนะเป็นจ่าฝูงชนะ6นัดรวดส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่ที่9นะฮะมี9คะแนนนะครับแมนยูนะครับ
จอสเปอร์ที่

0: ทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีฮะเอาชนะบอลมัด5ประตูต่อ1เลยนะฮะจอร์แดนไฮเดอร์สันยิงลูกฟรีคิกสวยงามมากมอร์แกนโรเจอร์นะชูอัลเปโตรยิง2ประตูนะแล้วก็โจแดนไฮเดอร์สันนะครับปิดประตูท้ายให้เชลซีชนะ 5-1 ครับแม่เก๋านะแก่ยังเก๋าอ่ะจอร์แดนไฮเดอร์สันนะฮะคุมตรงกลางของเชลซีได้อยู่หมัดเลยนะฮะเขาเรียกสมัยก่อนอยู่ลิเวอร์พูลเขาเรียกว่าตำแหน่งพี่แปะนะปาดบอลไม่ได้แปะบอลไม่ได้แต่ว่านี่แหละฮะดึงจังหวะบอลช้าได้เร็วได้นะตำแหน่ง box to box เนี่ยจอร์แดนไฮเดอร์สันเล่นได้ดีจริงๆนะครับพาเลทชนะฟอร์เรสต์นะ 3-1 ฮัลซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นะครับนะนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลีกอื่นๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉัน

0: ั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพ และสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา 10:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฟินการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์วีรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววัชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
7: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวท อาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America ชิคาโกมาราธอน2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2 ชั่วโมง 8:01 นาทีจบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2 ชั่วโมง 16:56 นาทีเมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2 ชั่วโมง 13:17 นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาต์8-13แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือณัฐกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชยาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชค เปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโพสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้น

โชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยเหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณนำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่างเมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็
ก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิโดยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเป๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราธิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงษ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองถ้าวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร้อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งหรือหักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุงการัตน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถาน

0: การอุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
1: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจวบบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้งนี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยังชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
2: ้นายพรพงศ์วิกิจเศษกองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุ กองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุ กองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแรงช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี้
7: หายลูกเออบันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวพึ่งตกใจไปตา
6: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพายน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ล่าหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
7: เอาแล้วลูกเอออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
9: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิต

0: ดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
0: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
0: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนในเพลงดังฟังก่อนนอน

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0: ร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติรวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเด่นให้ไทยเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคยึดความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491ค่ะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะและออกบรรเลงเมื่อวันที่3ธันวาคม2495พันตรีศรีโพธิ์ทศนุตประพันธ์คำร้องภาษาไทยค่ะมาร์ชราชวัลลบ

พลงมาร์ชราชวัลลบจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491พระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะบรรเลงครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2495นะคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและศูนย์พระพรเราจะฟังเพลงแรกกันในคืนวันนี้กรุงเทพราตรีคุณโฉมชายอรุณชาญและคุณยันยงเสลานนท์ขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

พลงกรุงเทพราตรีที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องบรรเลงแบบเนื้อเต็มค่ะซึ่งในการบันทึกแผ่นเสียงนั้นไม่สามารถจะขับร้องได้จบเนื่องด้วยในสมัยแรกนั้นมีการบันทึกเป็นแผ่นครั้งก็จำกัดเวลาในการบันทึกลักษณะเช่นนี้มีอยู่หลายเพลงค่ะกรุงเทพราตรีนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะอีก2เพลงนะคะจะเริ่มด้วยคูหาสวรรค์คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสุนทรภรและคุณชวลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะแต่ในแผ่นเสียงนั้นสุนทรภรขับร้องกับคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2คือชื่นใจยามยากคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ทั้งเพลงคูหาสวรรค์และชื่นใจยามยากเป็นการขับร้องสดนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเต็มตามที่ผู้ประพันธ์คำร้องได้ประพันธ์เอาไว้ยังมีอีกหลายเพลงนะคะเพลงเมื่อฝนโปรยต้นฉบับสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องไว้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อมาเมื่อสุนทรภรณ์นำมาบันทึกกับคุณบุษยาก็จะเป็นการขับร้องโดยเนื้อเต็มของเพลงเมื่อฝนโปรยเพลงที่สองธาตุรักต้นฉบับเป็นคุณวินัยค่ะซึ่งก็ขับร้องไม่ครบตามเนื้อที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้คุณสมคิดเกษมศรีนำมาขับร้องใหม่ตามเนื้อเต็มครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งนะคะฟังสองเพลงค่ะเมื่อฝนโปรยและธาตุรัก

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF ระหว่างวันที่12คือวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมโดยจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้ามาประชุมจาก190ประเทศเลยนะคะเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้คนกรุงเทพมหานครอยู่บ้านยาวเลยนะคะตั้งแต่วันนี้โดยวันที่12ตุลาคมนี้ก็เป็นการทำงานที่บ้านค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถัดไปวันที่14-15ตุลาคมก็ปฏิบัติงานที่บ้านอีกเช่นเดียวกันและวันที่16ตุลาคมก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพราะว่าตรงกับวันศุกร์ดังนั้นคนกรุงเทพจึงได้หยุดยาว1อาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่12คือวันนี้แต่รายการเพื่อนฝันของเรายังคงมีเป็นปกติค่ะเราฟังเพลงที่มีการขับร้องเนื้อเต็มกันมาหลายเพลงซึ่งก็ยังมีอีกที่เราจะฟังกันในชั่วโมงนี้เพลงวิมานทลายต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องเนื้อเต็มค่ะเพลงวิมานทลายนะคะต่อด้วยวิญญาณรักต้นฉบับโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองก็บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่ครบเช่นเดียวกันคุณมาริสาอมาตยกุลนำมาขับร้องสดค่ะเพลงวิญญาณรักก็ขับร้องเนื้อได้สมบูรณ์ตามที่ครูแก้วได้แต่งไว้ฟังสองเพลงช่วงนี้นะคะวิมานทลายและวิญญาณรัก

ชุดต่อไปนะคะเพลงหาดสงขลาซึ่งแต่เดิมคุณแผ่นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นเสียงผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องสดก็เป็นการขับร้องเนื้อเต็มเช่นเดียวกันฟังเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับมหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: มหาเถรสมาคมมีมติคุมเข้มให้วัดทั่วประเทศบริหารจัดการเงินวัดตามระเบียบอย่างเคร่งครัดย้ำเงินทอดกฐินและผ้าป่าต้องนำเข้าบัญชีวัดเพื่อป้องกันการยักยอกทรัพย์
6: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการกำชับแนวทางการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สินของวัดเพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าแม้จะมีกฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดพุทธศักราช2564และมติของมหาเถรสมาคมกำหนดไว้ชัดเจนแต่พบว่าหลายวัดยังปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเงินกฐินผ้าป่าเงินบริจาคหรือเงินรายได้อื่นๆของวัดถูกนำไปฝากในบัญชีชื่อบุคคลนิติบุคคลหรืออยู่นอกระบบบัญชีของวัดซึ่งเสี่ยงต่อการยักยอกทรัพย์และผิดกฎหมายจึงมีมติกำชับวัดทุกวัดให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาการรับจ่ายและจำนวนเงินคงเหลือของวัดได้อย่างถูกต้องมาริชโยรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมอบนโยบายตำรวจปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรปีงบประมาณ2570
7: พลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดณสโมสรตำรวจกรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานในต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายใต้7ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดการตัดวงจรการเงินและทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนาองค์กรและฐานข้อมูลยาเสพติดด้วยเทคโนโลยี

0: การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกดูแลสวัสดิการกำลังพลและสร้างภูมิคุ้มกันบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและมุ่งยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการข่าวกรองเชิงรุกควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเริ่มต้นกันได้เพลงมาร์ชเลือดทหารไทยเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยเรือโทมานิตเสนวีนินทร์

เพลงมาร์ชเลือดทหารไทยผลงานของคุณวิจิตรมาตราและเรือโทมานิตเสนาวินินจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยปี2477เป็นเพลงที่จบไปนะคะต่อด้วยเพลงเดินโดยคุณนภาหวังในธรรมค่ะเพลงนี้เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

พลงเดินจากละครของพลตรีโหลจิตวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482คุณภาวังใน

นำขับร้องจบไปแล้วนะคะ3เพลงต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงต่างชาติที่เรียกกันว่าเพลงแปลงเริ่มด้วยโจโจซังคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นค่ะโจโจซังเพลงที่2ฉันยังเฝ้าคอยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคำร้องก็มาจากเพลงญี่ปุ่นชื่อเพลงโกโกนิชาชิอารินะคะเพลงที่3หัวใจมีปีกโดยคุณจิตติมาเจือใจเพลงนี้คุณทวีพงษ์มณีนินก็ใส่เนื้อไทยในเพลงญี่ปุ่นเพลงเดียวกับที่คุณสุเทพขับร้องเมื่อสักครู่ฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยโจโจซัง

จูจูซาเหมือนผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อานิจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายจูจูซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูลเลือดจากความรักของเธอเขียนทิ้งไว้ด้วยข้อความว่าตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างไร้

เราได้ฟัง3เพลงที่ใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงญี่ปุ่นแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็น4เพลงซึ่งเป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงต่างชาติเหมือนกันและข้อสำคัญก็คือมีการร้องเพลงในสำเนียงของชาตินั้นก่อนแล้วจึงต่อด้วยเนื้อเพลงไทยค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงบัวแดงครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้นำเพลงนี้มาจากเพลงญี่ปุ่นและคุณเพ็ญแขกกระจารึกจะเป็นผู้ขับร้องนะคะโดยจะร้องภาษาญี่ปุ่นมาก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่สองรักแท้จากหนุ่มไทยเบนจามินเป็นผู้ใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงของเกาหลีนะคะและก็เช่นเดียวกันเบนจามินก็จะขับร้องเป็นภาษาเกาหลีก่อนค่ะแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่3คิดถึงเธอเสมอครูล้วนก็จะขับร้องเป็นภาษาจีนก่อนแล้วจึงต่อด้วยภาษาไทยเพลงที่4ในช่วงนี้คิดถึงคนรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจะขับร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนำมาก่อนและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะขับร้องเป็นภาษาไทยตามมาค่ะทั้งหมด4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยบัวแดง

สามเพลงต่อไปนี้ค่ะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชาญเย็นแขเพลงนี่แหละคนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5นะคะทำนองโดยคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่2บทเรียนชีวิตคุณนริศอารีขับร้องผลงานของชาลีอินทรวิจิตและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3แน่หรือคุณขาคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาเป็นผู้ขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

่อไปเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงมนรักบ้านนาครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะข้ารักถุยเพลงนี้คุณรวงทองแต่งคำร้องเองนะคะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติเพลงที่3ถุยฝันร้ายคุณจรินทร์นันทนครและคุณรวงทองทองรัตนทม2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569 13ตุลาคมวันสำคัญวันพระเสด็จสู่สวรรค์อันสดใสพระสถิตประทับกลางทุกดวงใจประชาไทยมั่นจงรักและภักดีพระมหากรุณาธิคุณยังอุ่นกล้าวทุกค่ำเช้าหวนรำลึกพระทรงศรีทรงบำบัดทุกของประชาชีศพสุขสวัสดีตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างสืบแนวทางพัฒนาอย่างไพศาลความร่มเย็นเป็นสุขในรัชกาลควรสืบพระราชปณิธานให้ยืนยงพระสถิตทิพสถานพิมานมาศทรงบำราศพระโรคภัยสมพระประสงค์พระเกียรติคุณนวมินจักรีวงศ์จักดำรงตลอดกาลนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: เอกายันวายังมะโคสัทธานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสัมมติกะมายะทุกะโทมนัสสานังอัตถังคะมายะยายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะทิตังจัตตารโอสติปัฏฐานานี้เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญาธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ราภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่จะนำความรู้แม่บทคำสอนเรื่องราวต่างๆในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกวันการเป็นช่วงของจิตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ช่วงเวลาประมาณ60นาทีให้เราอยู่ในภายในเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คืออานาปานสติคือการกำหนดรู้ตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจวันนี้เราจะมาจำแนกกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดคือสติปัฏฐานทั้งสี่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นมีลักษณะอยู่ห้าอย่างอย่างไรก่อนที่เราจะไปจำแนกแจกแจงในเรื่องนี้มาใช้สติปัฏฐานสี่นี่แหละมาดูเริ่มต้นจากการที่เรามากำหนดรู้มาคอยสังเกตอยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดมาวันแรกหมอตีก้นเอาที่ดูดเมือกออกก็นั่นแหละลมหายใจแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกสังเกตมาดูตรงนี้แต่ว่าลมหายใจมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะการที่จะตามไปมันจะทำให้เราสับสนปวดหัวเราสังเกตดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวเวลาเราดูลมดูหน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนก็คือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละมันตำแหน่งไหนลองให้ใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกได้หน้าที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้หน้าที่ตำแหน่งนั้นสังเกตดูลมหายใจของเราณที่ตำแหน่งนั้นคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราอยู่ณที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปอกไปปลายจมูกถึงภายนอกไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมด้วยทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงมันค่อยมันเบามันช้ามันถี่มันห่างมันเร็วไม่ต้องทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเรานั้นจะมาปรับสมดุลของอากาศให้มันเหมาะสมกันภายในร่างกายของเราอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจท่านผู้ฟังเรามาฝึกจิตจิตอยู่ตรงไหนเราบอกว่าให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจแต่ลมมันดิ้นไปมาทำยังไงตั้งไว้หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมนั่นแหละแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะมีสัมผัสเกิดขึ้นหรือไม่หรือสัมผัสนั้นมันจะเล็กน้อยแผ่วเบาหรือมากก็ตามให้เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งเดิมซึ่งมันก็จะราวๆอยู่บริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละท่านผู้ฟังด้านในโพรงจมูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่ชุดหนึ่งที่ไว้สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะมันจะอยู่บริเวณนั้นแค่ทำความรู้สึกเฉยๆเราจะเอาจิตเราตรงนี้เราจะเอาจิตเราไม่ได้จะเอากายที่ตรงเป็นที่รับรู้ถึงสัมผัสเราไม่ได้จะเอาลมที่มันเข้ามันออกเราไม่ได้จะเอากลิ่นด้วยเราจะเอาจิตของเราจะเอาตรงนั้นจิตมันไม่ได้เป็นฟอร์มเป็นรูปร่างที่คุณจะไปเอามือคว้าจับมาได้มันไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีฐานที่ตั้งฐานเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานอยู่ตรงไหนใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือได้ถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังจิตมันจะมาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราให้สังเกตมาในกายส่วนไหนกายมีต้องเยอะแยะตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราเอาธาตุลมธาตุลมอยู่ตรงไหนเพราะมันก็ไปหมดตามกระแสเลือดบอดนี่ก็พาออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเอาตรงทางเข้าของลมตรงทางเข้าของลมก็คือโพรงจมูกเราตรงนี้สังเกตมาดูการดูลมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการดูกายด้วยเพราะว่าลมนี่เป็นกายท่านจึงเรียกการเห็นกายแบบเนี้ยว่าการเห็นกายในกายการเห็นกายแบบที่ให้สติเกิดขึ้นเนี่ยคือการเห็นกายในกายแบบไหนก็แบบที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านผู้ฟังเอาลมธาตุลมหายใจเห็นตรงนี้ที่เดียวเหมือนยามเฝ้าประตูเอามันตรงทางเข้าทางออกนี่แหละดูเอาไว้สังเกตเอาไว้ไม่ตามลมทำอย่างเป็นธรรมชาติจิตมันจะไปไหนได้มันต้องมาตั้งกลับอยู่ในที่ตรงนี้สติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นคนแล้วสติมันอยู่ที่ไหนเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือลมหายใจไงลมหายใจอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นสติลมจิตให้อยู่ที่เดียวกันบุ้มเลยทุกฝังนั่นคือสมาธิเห็นลมคือเห็นกายแบบนี้ก็ได้นั่นเป็นการเห็นกายในกายหรือเวลาที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมเรามาดูตรงสัมผัสนี้ก็ได้เหรอหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสหรือหายใจธรรมดาพอสังเกตแล้วเรารับรู้ถึงสัมผัสอันแผ่วเบาสัมผัสนั่นคือการกระทบถูกไหมล่ะถ้ามีการกระทบมีสัมผัสคือผัสสะก็ต้องมีเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสของลมหายใจในกายของเราหรือในบริเวณโพรงจมูกมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาที่มันเป็นความรู้สึกอะไรเวทนาคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าเวทนาในความหมายเชิงลบว่าเป็นทุกขเวทนาโอ้มีเวทนาก็คือมีทุกข์กันล่ะแต่เวทนามันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกฝังสุขเวทนาก็มีแม้เวลาเจอความสุขทำไมไม่บอกว่าฉันมีเวทนาสุขเนาะสุขเนาะเขามักจะไม่พูดกันแบบนั้นนั่นคือลักษณะของการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจในเวลานี้ที่เราสนใจคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของลมที่มันมากระทบอยู่เนี่ยมันเป็นสุขป่ะไม่ใช่สุขนะแล้วมันเป็นทุกข์ป่ะมันก็ไม่ใช่ทุกข์หรอกเราดังนั้นมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกขมสุขไงความรู้สึกที่ไม่ใช่จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ได้ก็จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรอกความรู้สึกแบบนี้คืออทุกขมสุขเวทนามันเริ่มที่จะน้อมไปในทางอุเบกขาได้สังเกตเวทนาแบบนี้แล้วมีสติอยู่การเห็นเวทนาแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็มันหลายอย่าง สุขบ้างทุกข์บ้างทุกขมสุขบ้างเห็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ให้เกิดสติในบรรดาเวทนาหลายๆอย่างท่านก็เรียกว่าการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นคือสัมผัสของลมหายใจมีสติแล้วก็ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สองข้อแล้วนะทุกฝังเห็นลมหายใจนี่แล้วอย่างที่ว่าลมหายใจตั้งอยู่ตรงไหนสติก็ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นสติตั้งอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นลมหายใจสติจิตอยู่ด้วยกันแล้วจิตอยู่ตรงไหนนั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นจิตเราไม่ได้จะกำหนดได้ว่าเป็นทรงเจกันเป็นทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมเพราะมันไม่มีรูปมันเป็นนามร่างกายของเรามันจึงมีนามรูปไงท่านผู้ฟังนามรูปมันเนื่องกันมันผูกติดร่ายกันอยู่ด้วยระบบของกรรมมันจึงรัดรึงกันมาแบบนี้เราจะแยกมันออกจากกันให้ได้ต้องแจกแจงให้ดีกำหนดดูให้ดีจิตอยู่ตรงสตินั่นแหละแต่สติกับจิตก็ยังเป็นนามอยู่แล้วตรงไหนมันคือรูปลมหายใจไงลมหายใจเป็นส่วนของรูปพอเรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนี้สติเกิดจิตเราก็ตามมาอยู่ตรงนั้นทันทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นจิตของเราได้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้จิตอยู่ตรงนี้บางคนท่านผู้ฟัง50ปีเลยนะไม่เคยเห็นจิตของตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งพอมาฝึกปฏิบัติธรรมจิตสงบลงไปโอ้เพิ่งจะเคยเห็นจิตเอาเรื่องที่ผ่านมานั้นเห็นอะไรเธอก็บอกเพื่อนว่าเห็นแต่ความคิดคิดว่านั่นน่ะคือจิตไม่ใช่เลยเพิ่งจะมาเห็นจิตตอนมานั่งนิ่งๆดูลมหายใจโอ้จิตของฉันเป็นอย่างนี้มันมาตามสติเห็นจิตด้วยลมหายใจที่คุณตั้งขึ้นนั้นน่ะเห็นจิตแบบเนี้ยเรียกว่าเห็นจิตในจิตไม่ใช่เห็นความคิดนะความคิดไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นมีคุณสมบัติลักษณะที่มีความเป็นประพัดสอนมันจะนุ่มนวลไปได้หมดแทรกซึมเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ก็เรียกว่า no time no space จิตที่มาอยู่ตรงนี้ทุกฝั่งเราสังเกตดูเราจะรู้ลักษณะของเขาได้ว่าเออนี่ก็มีความคิดแล้วนะเนี่ยจิตกับความคิดนี่มันต่างกันพอจิตมีความคิดปุ๊บนั่นจะรู้ทันทีว่าจิตมีความคิดละพอจิตมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างมันไปรับรู้สุขรับรู้ทุกไงดึงไปคิดอดีตอนาคตเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์นั้นก็แทรกซึมเข้าเกิดในจิตโอ้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีราคะด้วยตามอารมณ์ต่างๆที่มันคล้อยตามไปความคิดนั้นๆก็รู้หมดเห็นจิตแบบที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตไงท่านฟังก็ต้องแจกแจงต่อไปว่าแล้วเห็นจิตแบบไหนถึงจะไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตไปตามความคิดไงเข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตอารมณ์นั้นคือจิตสิ่งที่ไปรับรู้นั้นคือจิตอย่างนั้นน่ะไม่มีสติจึงไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตเพราะจิตมันเข้าไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยก็จึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือจิตจะเข้าใจผิดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันถูกหลอกอยู่ด้วยจิตนั่นแหละเป็นหลอกว่าให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะคือจิตแต่พอเราเริ่มมีสติจากการที่เราใช้ลมหายใจสติเกิดเป็นเครื่องมือแล้วแยกจิตออกมาจากความคิดแยกออกมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันดับไปคือเหตุเกิดของมันถ้ายังมีอยู่มันจะไปดับได้ยังไงมันก็ยังอยู่แต่ที่ว่าแยกจิตออกมาได้หมายความว่าให้รู้ถึงการแยกแยะว่าอ๋อความคิดอันนึงจิตอันนึงอยู่ในช่องทางใจก็จริงแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันการเห็นจิตโดยมีสติแบบนี้ท่านเรียกว่าการเห็นจิตในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและนอกจากนี้ทุกฝั่ง มีอะไรเกิดขึ้นในช่องทางใจใจนี่เป็นช่องทางนะทุกฝั่งใจกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันจิตมาจากศัพท์ว่าจิตนั่นแหละใจมาจากศัพท์ว่ามโนมโนคือใจใจคือมโนคือช่องทางเหมือนหูเป็นช่องทางของเสียงลิ้นเป็นช่องทางของรสตาเป็นช่องทางของภาพของแสงใจเป็นช่องทางของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเรารวมเรียกสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดนั้นว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นในช่องทางใจมีจิตนั่นแหละที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็มีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นนั้นจิตกับใจจึงเป็นคนละอย่างธรรมะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการเห็นความไม่เที่ยงนิวรณ์หรือความเข้าใจในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วมีสติตั้งไว้ด้วยนะนั่นคือการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันนี้แจกแจงเบื้องต้นให้ผู้ฟังทราบว่าลมหายใจที่เราดูรู้อยู่เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4อยู่ในลมหายใจเราเบาๆน้อยๆนี่แหละน้อยๆเบาๆนี่แหละมันมีธรรมะอยู่มากมีสติปัฏฐาน4อยู่ด้วยน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดความชั่วช้าลามกที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดกิเลสที่มันมีรากลึกของตัณหาอวิชชาให้มันโค่นมันล้มมันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายหนีหายไปได้โดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเรานี่แหละตั้งมั่นซึ่งธรรมะเป็นปราสาทเป็นอาคารที่มีความมั่นคงก็เรียกเป็นธรรมะปราสาทอยู่ในจิตใจของเราได้โดยน้อยเบาๆนี่แหละน้ำตาที่เราจะต้องมาหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่ต้องสะสมกันตลอดกับมีมากถึงขนาดทะเลมหาสมุทรทั้งหมดพัดให้มันกระเสิดกระเจิงหายระเหิดระเหยกลายเป็นไอไม่เหลืออะไรได้น้อยๆเบาๆนี่แหละทุกฝั่งกองกระดูกที่ขนาดเท่าภูเขาฮิมาลัยนี่จากการที่เราต้องมาเกิดมาตายเป็นเวลาแค่กับเดียวพัดไอ้เจ้ากองภูเขาเนี่ยให้มันกระสัดกระจายกระเสิดกระเจิงเป็นฝุ่นเป็นผงหาทราบไม่ได้ได้นะโดยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเราเนี่ยท่านฟังสังเกตดูให้ดีท่านจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4เราจะมาทุกข์หาอะไรเราต้องมีช่องเพื่อที่จะให้เราก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความทุกข์นี่แหละที่มันสะสมน้ำตาจนเท่าหนึ่งมหาสมุทรอย่างน้อยไปที่มันสะสมกองกระดูกของเราที่ตายเกิดเท่าภูเขาหิมาลัยยังน้อยไปแต่ละหยดของน้ำตาที่ขนาดเท่ามหาสมุทรมันทุกข์เท่าไหร่แต่ละซากกองกระดูกที่สะสมเท่าภูเขาหิมาลัยมันทุกเท่าไหร่สะสมไว้แล้วจะเอาทุกนั้นมาเป็นของเราหรออย่าเอาทุกมาเป็นของเราท่านผู้ฟังช่องมันมีอยู่แยกทุกนั้นออกจากจิตซะช่องทางนี้ทำได้ด้วยกันเจริญสติปัฏฐาน4ที่อยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละตอนนี้กระบวนการการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้ท่านผู้ฟังเราสามารถสังเกตดูได้ว่าเขาจะมีลักษณะอยู่5อย่างด้วยกันลักษณะของสติที่มี5อย่างในสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างแรกคือการที่เป็นการสังเกตแค่เราสังเกตดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สติมันอยู่ที่นั่นทันทีเป็นเหมือนกับยามที่เฝ้าดูไม่ตามไปแต่เฝ้าดูเฉยการที่แค่เพียงเฝ้าดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปตามอะไรไปตามอารมณ์ในความคิดนั้นไงต ถ้ากลิ่นนั้นโอ้ยหอมอารมณ์ที่มากับของหอมมันก็จะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นที่ตั้งให้เกิดราคะถ้าจิตตามไปนั่นคือไม่ถูกแล้วไม่ใช่สติละนี่คือเพลินแล้วแต่สติคือความไม่เพลินคือไม่ตามไปหอมเหรอโอเครับรู้ว่าหอมแล้วไงอารมณ์ที่มากับความหอมคือลักษณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจะเกิดเป็นราคะพอไม่ตามไปสังเกตดูเฉยๆไงการแค่สังเกตดูเฉยๆเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูคนเข้าคนออกก็ไม่ได้ตามไปลักษณะการที่เพียงสังเกตเฝ้าดูนั่นแหละคือสติพอเรามีการเฝ้าดูสังเกตระวังสิ่งที่จะมาด้วยนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เห็นนั้นน่ะได้ว่าเป็นอะไรอะไรตามความสามารถในการสังเกตอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินสวนทางกันมาสุภาพสตรีท่านนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเออเธอผู้นี้เป็นหมอนะหมายถึงเป็นแพทย์หญิงหรือว่าเธอเป็นพยาบาลหรือว่าเธอเป็นนักโภชนาการหรือว่าเธอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือเป็นคนไข้ที่หนีออกมาลุกขึ้นมาเดินจากเตียงหรือเป็นญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมหรือเป็นเซลล์ขายยามาติดต่อหมอเพื่อที่จะหาขายยาเราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้ที่เดินสวนเรามาเนี่ยเธอเป็นใครเอ้าเราก็ต้องสังเกตดูใช่ไหมล่ะสังเกตดูการแต่งตัวสังเกตดูรองเท้าสังเกตน้ำหอมที่เธอใส่สังเกตดูทรงผมหน้าตาสิ่งของที่เธอถือมาหรือจะมีแถบชื่อติดหน้าอกว่าเป็นใครเป็นใครก็ลองอ่านดูเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเธอผู้นี้เป็นใครเป็นใครสังเกตดูตรงนี้ไงทุกฝั่งจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เป็นนักโภชนาการไม่ใช่เป็นหมอเอานี่เป็นคนเยี่ยมไข้ไม่ใช่เป็นคนไข้เราถือของเยี่ยมไข้มานี่แหละมันจึงจะเริ่มรู้จักที่จะแยกแยะได้ตามการสังเกตที่เรามองเห็นคือถ้าคนแบบสังเกตไม่ได้เลยนะคือจะไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเข้าใจนางพยาบาลว่าเป็นแพทย์หญิงเข้าใจแม่บ้านว่าเป็นคนเยี่ยมไข้แล้วถ้าเราจะไปถามคนเยี่ยมไข้ว่าตึกนั่นไปทางไหนเขาก็คงจะไม่รู้ทุกฝั่งเราเพิ่งจะมากรองแรกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสังเกตในข้อที่หนึ่งลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่เป็นการสังเกตในข้อแรกลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่ให้เกิดการแยกแยะจำแนกได้นั่นคือในลักษณะที่สองสองลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะของสติอย่างหนึ่งถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังพอเรามีการสังเกตเหมือนยามที่เฝ้าประตูเราเริ่มรู้จักแยกแยะว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเป็นพนักงานหรือเป็นคนขายของหรือเป็นคนทำความสะอาดพอเราเริ่มรู้จักแยกแยะแล้วต่อไปต้องมีการแยกตัวออกมีการที่ว่าไม่ตามไปแยกออกศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate คือแยกตัวของเราออกมาเป็นยังไงในข้อนี้ลักษณะของสติหรือมันก็ว่าเวลาที่เราดูหนังดูละครดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมก็ได้เวลาเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยท่านฟังก็จะมีศัพท์ของนักเล่นเกมที่เรียกว่า first person shooter คือเห็นเราเข้าไปอยู่ในสนามรบเราก็ถือปืนหรือถือขวานเห็นแต่มือเรานะแต่ไม่เห็นตัวเราเองเราเห็นแต่ศัตรูคือเหมือนเราเป็นบุคคลที่หนึ่งในการเล่นนั้นเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆตรงนั้นเห็นมือของเราทำนั่นทำนี่อยู่แต่ไม่เห็นตัวเองเหมือนตัวเราตอนนี้ทุกฟังเดินไปไหนกินอะไรอ่ะดูภาพเวลาเรากินข้าวเห็นปากตัวเราไหมเรากำลังเคี้ยวข้าวอยู่ถ้าไม่ดูกระจกเนี่ยไม่เห็นนะอันนี้ก็เรียกเป็น first person เป็นบุคคลที่หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆทีนี้เราแยกตัวออกมาลักษณะที่สามของสตินี่คือแยกตัวออกมาอยากจะทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคือแยกตัว disassociate คือเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครในทีวีก็ได้อ๋อเห็นตัวละครเขาเล่นกันอยู่ในนั้น คุณดูหนังอยู่นี่เห็นตัวพระเอกเห็นตัวนางเอกเห็นตัวผู้ร้ายกำลังเล่นบทอะไรตามนั้นเราเป็นคนดูที่อยู่ข้างนอกอันนี้คือดูแยกออกมาระดับหนึ่งซึ่งคนที่ดูในระดับที่หนึ่งที่แยกตัวออกมานี้ก็จะมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ความรู้สึกไปตามละครหนังภาพยนตร์ที่เล่นไปนั้นถ้าบทพระเอกนางเอกเล่นบทรักกันโอ้ยคนถ้าอยู่ในภาพยนตร์นั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตามนั้นเป็นจริงเลยตัวพระเอกนี่มีความรู้สึกไปแบบไหนคนดูก็ตามไปได้ตัวนางเอกมีความรู้สึกแบบไหนคนดูก็รับรู้ได้คือในเคสแรกที่เป็นบุคคลที่หนึ่งอารมณ์อยู่ในที่เล่นที่ดูนั้นจะหนักหน่วงถ้าคนดูแยกตัวออกมาคือบางทีดูแล้วก็เฉยๆเป็นดีก็ยิ้มไปแต่ว่าอารมณ์ร่วมมันก็จะลดลงในระดับหนึ่งที่คุณแยกตัวนั้นออกมาถ้าไม่อีกทำฝังแยกตัวออกมาเพิ่มเติมอีกคือการที่เราเห็นคนฉายหนังนี่คือข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหนังกลางแปลงวันนี้เราไปดูหนังดูละครในโรงภาพยนตร์ก็จะมีพนักงานที่จะฉายหนังฉายภาพยนตร์อยู่ด้านหลังแล้วก็จะฉายแสงไปยังแผ่นผ้าหรือผืนผ้าที่อยู่ข้างหน้าคนดูก็ดูผืนผ้าแผ่นผ้านั้นไปตามภาพตามแสงตามเรื่องที่เขาฉายขึ้นไปคนที่ทำหน้าที่ในการฉายหนังเนี่ยก็จะเห็นบทเรื่องราวละครที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นเราต้องฉายเข้าไปใช่ป่ะต้องคอยกำหนดดูว่าแสงมันเข้มข้นพอไหมกรอบภาพนี่ชัดเจนไหมได้โฟกัสหรือไม่เสียงมันออกด้วยหรือเปล่าคอยดูในขณะเดียวกันก็เห็นคนที่ดูหนังดูภาพยนตร์นั้นด้วยล่ะก็นั่งอยู่บางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ร้องไห้ตามบางคนก็หัวเราะตามเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งหนังภาพยนตร์ที่เล่นตัวเองก็ต้องมาบังคับมาควบคุมเรื่องเล่นนั้นด้วยอันนี้คือแยกตัวมามากขึ้นละแยกตัวมาระดับที่สองนี่เห็นหมดละเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งคนเล่นต่อไม่ถูกฟังแยกตัวมาอยู่ข้างนอกเลยอยู่นอกโรงภาพยนตร์ดูนี่โอ้คนฉายหนังเขายืนตรงนั้นก็กำลังเล่นเครื่องอยู่คนดูก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็กำลังดูภาพยนตร์อยู่เรื่องราวในภาพยนตร์เป็นยังไงก็ได้ยินเสียงลางๆไกลๆหรือว่าได้เห็นภาพลางๆเบี้ยวๆไม่ได้เห็นเต็มๆชัดเจนแยกตัวออกมาเนี่ยคือลักษณะของสติคือไม่ตามไปไงเราไม่ตามไปตามความคิดไม่ตามเสียงตามภาพตามอารมณ์ต่างๆนั้นไปมันก็ไปของมันมันจึงแยกกันออกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตดูลมหายใจแล้วสติตั้งขึ้นจิตมาอยู่ตรงที่เดียวกันความคิดไม่ใช่ไม่มีนะเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะถ้าป้าข้างบ้านเขาทำกับข้าวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิ่นนะได้หมดอะแต่จิตเราไม่คล้อยตามไปก็จะทำยังไงรถขยะมาเก็บเวลาอะไรตอนนี้คนจะทำสมาธิเหม็นแต่ไม่ตามความคิดไม่ตามอารมณ์นั้นไปไงไม่ตามอารมณ์ไปใครจะทำยังไงก็เรื่องของมันจิตใจของเราให้วิเวกอยู่ในกายนี้อยู่ในลมนี้แยกตัวออกทันทีทำฟังทำให้ลักษณะของสติเนี่ยจึงมีการแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆคำนี้หมายถึงไม่เพลินไปไม่ตามไปไม่คล้อยไปในอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยการสังเกตดูของลมหายใจต้องอาศัยการที่รู้จักแยกแยะให้ดีแล้วจึงจะแยกตัวออกได้นี่คือ3ลักษณะของสติปัฏฐานแล้วต่อมาอีกเวลาที่เราแยกตัวออกแล้วในฝังจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองในสถานการณ์นั้นอย่างไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ด่ามาปุ๊บด่าตอบทันทีคิดว่าท่านฟังคงจะเคยเห็นหรือว่านึกถึงบุคคลประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกโอ้ปากไวมากถามมาตอบปุ๊บโต้มาสวนปั๊บคือแบบว่าไม่ต้องคิดเลยอะลักษณะการที่ว่าตอบโต้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยตัวนี้คือตามลักษณะของโทสะที่มันเกิดขึ้น มีมากระทบปุ๊บไม่พอใจปุ๊บสวนปุ๊บทันทีอันนี้คือเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองอย่างไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระตุ้นนั่นแหละแต่สิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะเกิดโทสะโทสะเกิดปุ๊บก็ตอบสนองตามลักษณะโทสะที่มันเกิดขึ้นทันทีเช่นด่าเช่นทำร้ายลงมือทุบตีหรือถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดราคะจิตมันตอบสนองกลับไปมันก็ด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีนั่นคือตอบสนองโดยอัตโนมัติเช่นถ้ามีคนมายั่วมาอ่อยคุณจะลงมือทำผิดศีลไหมหรือถ้ามีแคตตาล็อกมาช้อปปิ้งให้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้วันนี้อยากได้อันนั้นก็อยากได้แม้ซื้อมันสองสีแล้วก็แล้วกันทำไปด้วยอำนาจของราคะเหมือนมีทางเลือกนะแต่ทางเลือกทั้งสองทางมันก็เป็นราคานั่นแหละพวกเกมพวกช้อปปิ้งเนี่ยเขาใช้หลักการนี้ทำฟังเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดราคะชอบใจให้เหมือนว่าเรามีทางเลือกแต่ทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่หลอกทั้งคู่ถ้าเราไม่มีช่องว่างตรงนี้เราก็จะไปตามอำนาจของสิ่งที่เราเข้าไปติดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแยกตัวออกในลักษณะของสติจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นที่ให้เรารู้มีสติแล้วเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้าเรามีสติใช่ป่ะแล้วเกิดมีคนด่าเงี้ยเราจะสวนกลับไปเลยว่าบุพการีคุณเนี่ยสอนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด้วยความคิดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นก่อนนะคือสติมันเกิดได้ตรงไหนเนี่ยมันจะหยุดได้ตรงนั้นทางเลือกเราจะมีตรงนั้นเช่นมาถ้าสติเราเกิดตรงที่ว่าเราจะพูดออกไปแล้วเดี๋ยวได้นึกได้ว่าเอ๊ะมันควรพูดไหมเนาะพูดเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเนี่ยไม่พูดดีกว่าคือหมายว่าเราจะเลือกได้หรือถ้าเรามีสติตั้งแต่ตอนฟังเขาแล้วนะฟังเขาด่าเขาว่าเขานั่นนี่เนี่ยเรามีสติแยกตัวออกละอ๋อนี่คำด่านี่เนี่ยเราสังเกตดูละกลัวมันจะทำให้เราโกรธนะเนี่ยโทสะจะมาถูกกระตุ้นตรงนี้ได้นั่นคือการรู้จักการสังเกตรู้จักการจำแนกแล้วแยกตัวออกแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้ไงทุกฝั่งเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราจะคิดนั่นแหละว่าจะคิดว่านี่เป็นคำด่าไหมจะคิดอาฆาตเขาไหมความคิดตรงนี้เราเลือกได้ช่องว่างตรงนี้มันจึงทำให้เรามีทางเลือกสติเนี่ยจึงทำให้เรามีทางเลือกลักษณะของสติในข้อนี้คือเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันถูกหยุดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งให้เรามีเวลาในการที่จะตัดสินใจได้ว่าฉันเลือกที่จะด่าไหมฉันเลือกที่จะซื้อไหมเลือกที่จะทำไหมตรงนี้เดี๋ยวเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่านี่คือสติสัมปชัญญะรู้จักหยุดตัวเองได้คือรู้จักที่จะเลือกได้ว่าฉันจะตอบสนองอย่างไรคนนี้มีสติเพราะฉะนั้นเวลาสับที่เราได้ยินคนเขาบอกว่ามีสติคือตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นลักษณะที่ให้เรามีทางเลือกจึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติปัฏฐานทั้ง4และที่สำคัญก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยถ้าเราเลือกยังไม่ถูกไปเลือกที่มันผิดโอเคมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างเช่นว่าเวลาเรามีสติในนิวรณ์เนี่ยทุกฝั่งเช่นบางคนไปฝึกทำสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องไปในทางกามหรือง่วงที่สุดในโลกเลยนี่คือนิวรณ์ใช่ปะพอเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือคุณมีสติแล้วเอาคุณรู้ได้ไงก็สังเกตดูสิสังเกตนี่จึงเป็นลักษณะที่หนึ่งใช่ไหมพอเราสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันกับลมหายใจกับสิ่งต่างๆอื่นๆแล้วเนี่ยนี่คือการจำแนกแยกแยะออกเราเห็นแล้วว่าฉันจะต้องทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยแต่มันยังแยกตัวออกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้การที่ว่าคุณรู้ว่าคุณมีนิวรณ์เนี่ยคือมันมีสติแล้วแต่ยังแยกตัวออกจากมันไม่ได้หรือแยกได้บางส่วนยังแยกไม่ได้เลือกที่จะมารู้ลมหายใจก็มีอยู่แต่ว่ามันยังระลึกไปเต็มที่ไม่ได้ไงทางเลือกเนี่ยมีอยู่แต่ยังเลือกไม่ได้ลักษณะที่เราเลือกลงไปว่าเราจะเอาอันเนี้ยคือจิตเราระลึกไปตรงนั้นระลึกไปตรงที่เราเลือกให้ถูกความระลึกไปตรงทางเลือกที่เรามีอยู่นั่นน่ะนั่นคือการระลึกได้จึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติอย่างที่5 คือบางคนระลึกได้บางส่วนยังแยกตัวออกไม่หมดนั่นก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่ว่ามันมีส่วนประกอบของสติอยู่คือถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แจกแจงไว้ในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกถึงการที่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นนิวรณ์ด้วยนั่นแหละรู้ว่าจิตเรามีนิวรณ์ก็รู้การเห็นจิตในจิตแบบนี้จึงมีลักษณะที่ว่าคุณจำแนกออกได้แต่ว่ายังระลึกไม่ได้คือมีทางเลือกอยู่ก็จริงท่านบอกไว้แล้วสมาธิคือส่วนที่เป็นมรรคทุกข์นี่คือส่วนที่เป็นทุกข์นิโรธแล้วก็ตัณหาท่านแจกแจงไว้ให้ละมีทางเลือกละแต่ว่าเรายังระลึกไปตรงจุดที่มันจะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมนั้นน่ะยังได้ไม่เต็มที่ก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่มีสติไหมมีอยู่แค่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรท่านผู้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ทางแก้เลยด้วยซ้ำนะนั่นน่ะคือคุณมีสติแล้วบางทีเรายังไม่รู้ปัญหาหรอกว่ามันคืออะไรแค่สังเกตดูว่าเอ๊ะนี่มันอะไรเนาะสังเกตดูเท่านั้นน่ะนั่นคือคุณมีสติแล้วคำถามในที่นี้ก็คือในสติปัฏฐานทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงบอกสอนเอาไว้ที่มีลักษณะ5อย่างตามที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้จะเอาไปดับทุกข์เอาไปแก้ทุกข์ทำได้ยังไงที่ว่าลมหายใจน้อยๆมันจะพัดภูเขาให้กระเฉยกระเชิงระเบิดระเบ้อระเหิดระเหยไปได้มันทำได้ยังไงมันทะลุทะลวงไปช่องทางไหนทางนี้ท่านฟังเป็นทางสายเอกเอกายันวายังมัคโคก็ว่าทางสายเอกหมายถึงทางลัดที่มันจะเจาะช่องทะลุไปทะลุผ่านทุกไปทุกไม่ใช่ของเราเราไม่เอาเอาลูกคุณจะไปไม่เอามันได้ไงคุณก็ต้องเลือกให้มันถูกไงลูกคุณจะเลือกได้ไงถ้าไม่รู้จักแยกแยะได้เราก็ต้องแยกแยะมันให้ได้ไงลูกคุณจะแยกแยะได้ไงถ้าคุณไม่รู้จักสังเกตเราก็ต้องรู้จักสังเกตมันไงทุกมีไหมมีทุกคนมีหมดอ่ะไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรอกแต่ละวันนี่นั่นแหละก็ทุกข์แล้วก็จึงเรียกห้องน้ำมาสุขาเพราะมันไปถ่ายทุกข์ออกมามันจึงมีความสุขทุกข์ก็ทิ้งไว้ที่นั่นก็นี่แหละคือทุกข์ทุกข์จากการที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าเกิดแล้วเราก็จะมีความสุขอย่างเดียวความทุกข์มันมีด้วยกินอาหารแล้วอร่อยปากอย่างเดียวพอตอนถ่ายออกนี่ได้คิดไหมมันมีทุกข์ที่แฝงมาอยู่ในความสุขทุกรูปแบบจริงๆแล้วสุขเวทนามันก็คือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ง่ายหน่อยทุกขเวทนาคือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ยากน้อยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันมีลักษณะที่ทรงอยู่ไม่ได้มีความไม่เที่ยงสติปัฏฐานดุมฝังจะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยแยกตัวออกไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นคือความทุกข์มันเกิดเพราะความยึดถือในตัวทุกข์ไงทุกข์มันมีอยู่แล้วทุกฝังแต่เราดันโง่ไปเอามาเป็นของตัวเราเองเอาทำไมเราเอาทุกข์มาเป็นของตัวเราเองได้มันอัตโนมัติด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานเรามีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความยึดถือตึ๊บทันทีเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกเทนทิเคิลที่ยื่นไปจับสิ่งนั้นทันทีลักษณะของอุปทานตัณหานี่มันเป็นกาวเหนียวยืดโยงออกไปเป็นเครือข่ายที่ผูกรึงรัดเอาไว้กับทุกข์ที่เราคิดว่ามันเป็นสุขนั่นแหละทุกข์ที่เราไปพอใจไงเราคิดว่ามันเป็นสุขสิ่งที่เราเข้าไปพอใจด้วยความเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขพอเราพอใจเมื่อไรมันอัตโนมัติทันทีความยึดถือมันไปยึดมาเป็นของเราทันทีสิ่งใดที่มันไม่ควรจะต้องมายึดถือแต่คุณนั้นไปยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเราไม่เรียกโง่จะเรียกอะไรก็โง่นั่นแหละก็ต้องฉลาดไงต้องรู้จักฉลาดว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์นี่อะไรบ้างที่เป็นทุกข์สุขเวทนานั่นไงบอกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในลักษณะที่ว่าทนได้ง่ายหน่อยมันทุกตรงไหนท่านมันทุกตรงที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไ อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาแต่ไม่ใช่สุขนะอย่าเข้าใจผิดเริ่มมีปัญญาแล้วตอนนี้ฉลาดขึ้นแล้วโอ้เราพอไม่เข้าใจไอ้เจ้าทุกข์ผิดพลาดไปว่าเป็นสุขแต่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริงๆสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเราเข้าใจถูกมีความฉลาดในข้อที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆความเข้าใจถูกนี้จะทำให้ความยึดถือเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้โอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ความยึดถือนี่มันจะหลุดออกทันทีมันจะแยกตัวออกจากสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกันเอาก็เพราะว่าเวลามันไปยึดมันไปพอใจมันไปเข้าใจผิดมันก็เคลื่อนตัวเข้าไปอัตโนมัติไงหนวดปลาหมึกความยึดถือมันยืดเข้าไปแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะนี่นะนี่มันไม่เที่ยงนะนี่นะมันไม่ใช่เป็นสุขนะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเนี่ยความยึดถือมันจะคลายออกเดี๋ยวนั้นทันทีช่องนี่มันจึงเปิดออกได้เปิดออกแล้วเราดูสังเกตนะคือสติใช่ไหมดูแล้วสังเกตแล้วเลือกมาตามทางการเลือกมาตามทางแยกตัวออกจากทุกนั้นก็คือสติไงสติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปตามทางลัดไปตามทางสายเอไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะทุกฝั่งเพราะว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงเนี้ยมีอยู่ที่เดียวที่เราไม่เคยไปที่เหลือเนี่ยเราไปหมดแล้วอ้อมาหมดแล้วตั้งแต่สูงสุดจนถึงปรมโลกต่ำสุดจนถึงอเวจีมหานรกวนไปซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อยากจนบ้างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างไปมาหมดแล้วทุกฝั่งไปมาหมดแล้วทางที่ไม่เคยเดินไม่เคยไปไม่เคยมีอยู่ทางเดียวคือทางสายเอกนี้เพราะที่เหลือมันสังเกตไม่เห็นมันปนมันยุ่งมันมั่วไปหมดที่เหลือมันแยกแยะไม่ได้มันแยกตัวไม่ออกเพราะว่าความยึดถือมันรึงรัดตัณหามันครอบงำอวิชชามันห่อหุ้มเอาไว้หมดไม่ออกแยกไม่ได้แต่พอเราเริ่มฝึกสติด้วยลมหายใจของเราเบาๆนี่แหละเอาเบาๆไม่ต้องเอาแรงด้วยลมหายใจเบาๆสติมีกำลังช่องมันเปิดออกทันทีช่องนี้อยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วแยกแยะออกจากสิ่งต่างๆความทุกข์แยกออกไปตัณหาอวิชชาความยึดถือแยกออกไปมรรคแยกออกไปแยกออกแล้วเลือกให้ถูกเลือกไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยสติที่เราตั้งไว้มีทางเลือกแล้วเลือกให้ถูกเลือกมาตามทางนั้นคือระลึกได้สติปัญญาจะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมาตามทางแล้วทางนี้ไปไหนพระท่านบอกอยู่นี่ไงว่าเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเป็นที่ที่ความทุกข์จะยังลงไม่ได้เป็นที่ที่ตัณหาอวิชชาจะคืบคลานเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันพ้นแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเป็นเรื่องรึงรัดนั่นคือความดับเย็นคือนิพพานเราจะเข้าสู่จุดที่เป็นนิพพานได้ก็ผ่านวิมุตต์คือความพ้นนี่แหละนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่ของวิมุตต์วิมุตต์มีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่เราจะเข้ามาสู่ความพ้นคือวิมุตต์ได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี่ไงสติที่มีลักษณะ5อย่างไล่มาตั้งแต่เพียงแค่การสังเกตจนไปถึงการที่เรารู้จักแจกแจงไปจนถึงการที่เรารู้จักแยกตัวแยกแยะไปจนถึงการที่เราสามารถมีทางเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นแล้วเลือกให้มันถูกได้เราก็พ้นจากสิ่งที่เราไม่เลือก มาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเลือกความผลนั้นก็คือวิมุตติไงสติที่มีลักษณะ5อย่างนี้ก็มาจากเครื่องมือที่เราใช้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติหรือเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ขึ้นมาแล้วให้เกิดสติตั้งขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็จึงเป็นทางที่ไปสู่นิพพานคือความเย็นเราจะเหนือปัญหาทุกอย่างได้นะทุกฝั่งปัญหาเนี่ยมันมีไม่ว่าเรื่องผิดถูกบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าถูกเรื่องที่มันจะให้ทุ่มเถียงกันปัญหาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขน้อยสุขมากเราเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นในการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตวิเวกนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารผ่านทางรายการธรรมรับอรุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาพบกันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทุกวันนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่าง

0: รวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการสวิษาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี
2: ้นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 น.คุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรกโอ้คึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้าน

0: การดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI
1: ะ
0: นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเอนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็เอ๊ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ฝนจะตกที่ไหนอะไรบ้างอย่างไรนะคะมาดูคร่าวๆกันค่ะที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% ค่ะในขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% เช่นเดียวกันค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้คือฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
0: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยชัดภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิษเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ 5,333 หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะว่าได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้านัทพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำใหในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามชานคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะ โดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชันDLD 4.0 ค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าผู้หญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นนี้ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับแยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมท.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็กล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมกับเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะโดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 16,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 500,000พันกว่ารายการค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
2: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ ฟินสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหาไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO Temasek Trust ผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับแล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า The Royal Legacy Empowering People Building Resilience โดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลิน่าเจอเจียว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้องและพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ Small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลิน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองแหละครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผ ผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโด ดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนกันด้วยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนี้ได้จัดตั้งครัวกลางผลิตอาหารปรุงสุกมากกว่า 10,000 ชุดต่อวันกระจายให้ผู้ประสบภัยพร้อมจัดตั้งพื้นที่ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้ฝากให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:52 ค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านที่ทักกันเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะ คุณสมเหมือนคุณบางออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
1: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับอ้าววันนี้แดดดี
0: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะคุณศิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพนทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้าอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
1: ค่ะพี่วนิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: ค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลากหลายทั่วประเทศเลยนะคะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร่วม9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะเอาเลข9ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา5:00 นะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลา 5:00 ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 เปิดจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
0: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรมแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินริเซริวในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะ ใครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
1: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะเขามีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมผืดผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
0: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
1: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 นนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัทมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์